0: ที่สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนนี้ตามความเหมาะสม
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายปราโบโวซูบียันโตได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานฮาดินเปอร์ดานากุตุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
3: มีเสียดีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้ท่านส่งเสริมการบริความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยงvalue chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่แต่ความเข้มแข็งของ2ตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
2: และในเวทีอินโดนีเซีย Thailand Business Forum เพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเยือนครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กขยายโอกาสการค้านางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยเซเล็กจำนวน4ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอปอเปี๊ยะกุ้งทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กแล้ว29ร้าน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
5: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการชั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนดTOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
6: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์สภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
8: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทเซิร์ตจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติ เบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนสังวานวิทย์1ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต
0: ่
9: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ SkyCon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระฤทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมด จำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1-0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นเทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์โคริชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1,000,000 บาทแข่งขันระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5-9สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกอนันต์นักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาสเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4-14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6-9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
14: 1นาทีกับกปท.วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนว ช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่สองอะแชร์หรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาดและไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรมการเล่นอะแชร์จึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงเดือนนี้รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญยาวนานไปถึงปีหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการและเก็บกักน้ำสอดคล้องกับความต้องการใช้ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
19: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับผม
19: ค่ะช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
20: เราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สภาวะเอลนีโญนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งฝนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 5% ในเดือนกันยายนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย 12% และในเดือนตุลาคมคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 38% พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นฝนทางภาคใต้เนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินในภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15% แต่ถ้าแยกเป็นรายภาคแล้วนะครับเราพบว่าในส่วนของภาคตะวันออกฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% นะครับในภาคกลางเนี่ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 20% นะครับภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่า 7% นะครับจะมีฝนดีหน่อยก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับในภาพรวมสถานการณ์ฝนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับ
19: ในช่วงเดือนสิงหาคมเราได้ประเมินไหมคะว่าเราจะเจอพายุเข้ามาอีกสักกี่ลูกแล้วก็การตกของฝนจะหนักจะเบายังไงอะคะ
20: จากสถิติพายุที่เข้ามาในปีเอลนิโยเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยมีเข้าก็จะไปเข้าแถวประเทศจีนนะครับประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายๆลูกที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นพายุไมซักพายุฟาวีหรือพายุโนอึนที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นไปฝั่งจีนเกือบทั้งหมดหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เองทำให้ปริมาณฝนที่เราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังมีประเด็นโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนค่อนข้างน้อยปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหาคาดว่าจะเป็นฝนที่เราคาดการเนี่ยนะครับประมาณ200กว่ามิลทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยอาจจะตกกระจายหรืออาจจะตกกระจุกแล้วแต่พฤติกรรมของฝนว่าในแต่ละช่วงวันแนวโน้มสถานการณ์อย่างไรอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ฝนตกหนักที่เชียงรายก็มีปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่เวียงป่าเป้านะครับเชียงใหม่ที่แม่อายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬหนองคายเป็นต้นครับ
19: ช่วงนี้เป็นต้นไปมีพื้นที่เสี่ยงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
20: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือครับเนื่องจากภาคประเทศเนี่ยเป็นภูเขามีความราบเทสูงชันนะครับหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่นครราชสีมาที่ปากช่องก็มีน้ำป่าไหลหลากแต่ไม่ได้รุนแรงต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมอาจจะมีเฉพาะบางพื้นที่อย่างเช่นที่จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้มีการประชุมซ้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบปัญหานะครับผม
19: หน่วยงานต่างๆรวมถึงสธนช.เองค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเครื่องมือยังไงบ้างค่ะ
20: ครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ประสานนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยเองที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานเตรียมรับโดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญเช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการที่จะเตรียมที่จะรับมือสำหรับอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยครับเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็นภาพในการทำงานในระดับพื้นที่ของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เป็นผู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการเตรียมพร้อมนะครับเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ครับ
19: ค่ะระบบการเตือนภัยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
20: แบ่งเป็น2ระดับคือถ้าระดับเป็นเขาเรียกว่า National Alert หรือ T Alert นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เตือนเป็นเซลบอร์ดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดน้ำท่วมที่หล่มสักนะครับหรือเกิดน้ำท่วมเชียงรายนะครับหรือที่หนองคายนครพนมพวกเนี้ยในกรณีที่ในระดับพื้นที่เนี่ยขอให้ทางส่วนกลางหรือส่วนกลางเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะฝนตกหนักก็จะส่งเซลบอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ในระดับพื้นที่นะครับใช้กลไกภายในระดับจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการบัญชาการของท่านผู้ว่าจังหวัดนายอำเภอผู้นำท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนร่วมกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ด้วยครับผม
19: ค่ะปีนี้ได้ประเมินไหมคะว่าสงขลาเองกับเชียงรายเองฝนที่ตกลงมาจะมีความรุนแรงและความเสียหายร้ายแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาไหมคะ
20: ถ้าดูจากสถิติดูจากข้อมูลเนี่ยผมเรียนนะครับว่าไม่น่าจะมีความเสียหายแบบนั้นอีกเพราะเนื่องจากว่าจำนวนพายุที่เข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศที่เดิมเนี่ยในปี68หรือปี67เนี่ย ขาเคยแช่นะครับแล้วก็พายุเช่นพายุยางหยีเนี่ยที่ทำให้น้ำท่วมแม่สายเนี่ยพายุแรงๆแบบนี้จะไม่มีเข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของปี68นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีพายุที่จะเข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศไม่ได้แช่นานเหมือนที่เคยปรากฏนะครับที่เชียงรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบปี67หรือ68นะครับหรือที่หาดใหญ่เองด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีลานิญานะครับแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกหนักที่หาดใหญ่โดยเฉพาะฝนตกเนี่ย3วันเนี่ยเป็นฝนหมื่นปีนะครับในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีเอลนิโญเนี่ยปริมาณฝนที่ตกซึ่งจะตรงกับช่วงที่เอลนิโญแรงๆหรือเราเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญด้วยซึ่งเป็นฝนของภาคใต้ตอนนี้เองเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28% เลยนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณเกาะสมุยเกาะปะงันเนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำนะครับหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอำเภอหาดใหญ่เองไม่น่าจะมีสภาพฝนที่ตกหนักแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะซ่อมคลองร.1นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรอยรั่วรอยร้าวในจุดที่เป็นคลองร.1นะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับที่ตัวอำเภอหาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เหมือนปี2568เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้น
19: พูดถึงศักยภาพรับน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอะค่ะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมีเขื่อนไหนที่ต้องเร่งพร่องระบายน้ำเพื่อรอรับฝนระลอกใหม่ไหมคะ
20: ถ้าดูแล้วเนี่ยเขื่อนต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เรามีน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ
19: 5-6%
20: นะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 8% นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6,489 ล้านนะครับผมเรามีน้ำในเขื่อนที่น้ำมากเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยเช่นอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนแต่ว่าถ้าเราดูปลายปีก็คือประมาณสัก1พิการในอ่างเก็บน้ำนี้ก็จะไม่เต็มมีประมาณ 87% เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างนี้สามารถที่จะเก็บได้แต่เรามีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเขื่อนกระเสียวเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนปานบุรีเขื่อนน้ำพุงเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำตะคองเขื่อนมูลบนนะครับเขื่อนศรียะเขื่อนนฤบดินทร์ชินดาเขื่อนพวกนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บกักน้ำในช่วงนี้ให้มากที่สุดสถานการณ์เอลนิโญมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย 87% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำให้ฝนที่ตกมาในช่วงของเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมถ้าดูตัวเลขรวมๆแล้วนะครับน้ำทั้งเขื่อนขุนพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีประมาณ 70-80% นะครับสามารถที่จะดูแลการอุปโภคบริโภคในโซนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ได้ครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนและเกษตรกรนะคะในการพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงช่วงฤดูฝนในเดือนสิงหาคมเราต้องมีการกักเก็บน้ำหรือมีการจัดสรรน้ำยังไงบ้างคะ
20: อยากให้เกษตรกรทุกคนในเรื่องของนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงของฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงฤดูร้อนจนถึงเดือนเมษายนพฤษภาคมเนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยและอากาศจะร้อนมากนะครับควรที่จะงดกิจกรรมที่ใช้น้ำมากเช่นนาปรังนะครับหรือถ้ากรณีที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยกรณีที่น้ำไม่พอเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงปลูกข้าวนะครับในเขตชลประทานถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเอลนิโญแรงๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาสถานการณ์เอลนิโญค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญประมาณ6เดือนนะครับที่แรงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาหรือเมษาเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่าง
19: ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยนะคะ
20: ครับสวัสดีครับผม
19: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: รัฐบาลสานต่อนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะและโอกาสสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษากว่า 1,25,000 คนจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนโยบายดังกล่าวเริ่มต้นจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า2ปีของการดำเนินงานภายใต้4มาตรการหลักได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจากนั้นได้ช่วยเหลือส่งต่อและติดตามดูแลอย่างเป็นระบบพร้อมรูปแบบจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพและยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ไม่เพียงพาเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมย้ำว่าหัวใจสำคัญของนโยบายคือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5: เพราะเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานั้นไม่ได้เพียงหลุดออกจากห้องเรียนเท่านั้นแต่เขากำลังหลุดจากโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับโดยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบาย Zero Dropout นะครับและยกระดับสู่ Thailand Zero Dropout Plus ซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงแต่จะพาเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคงมีทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานต่างๆและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
2: ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาลดลงจากกว่า1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนสะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและก้าวต่อไปในปีนี้รัฐบาลยกระดับการดำเนินงานสู่ Thailand Zero Dropout Plus มุ่งเน้นการป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตและขยายการดูแลครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 2-25 ปีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเตรียมผลักดันนโยบายสู่เวทีอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายอาเซียน Zero Dropout 2030ภายใต้แนวคิด All for Education Education for All เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
21: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยร้อยละ 12.5 ติดตามจากรายงานค่ะ
22: ภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองผลกระทบต่อการส่งออกไทยแต่เกมการค้านี้ยังไม่จบเมื่อกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังคงเดินหน้าเจรจาอีกหลายประเด็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 จากข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามไทยยังเดินหน้าเจรจาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยตั้งเป้าไม่ให้อัตราภาษีสูงกว่าที่เคยได้รับที่ ้อยละ19และเพิ่มจำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งปัจจุบันไทยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิม471รายการโดยทีมไทยแลนด์จะเดินหน้าผลักดัน4เรื่องหลักได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ
4: อันนี้ 12.5 ก็ยังไม่ได้จบนะคะเราก็แจ้งสหรัฐว่าเรากำลังผลักดันกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับเราต้องเร่งสรุปในเรื่องของอาร์ตให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เราจะยืนยันในเรื่องการนำเข้าจากสหรัฐและการนำเอกชนไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19แล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
22: ขณะที่นางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าอัตราภาษีร้อยละ 12.5 อาจเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนื่องจากนักลงทุนยังพิจารณาหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโครงสร้างธุรกิจและความพร้อมในการรองรับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งจากระบบสนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขณะที่ส่วนต่างของภาษีเพียงร้อยละ 1-2 อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจแต่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่นักลงทุนใช้พิจารณา
6: ท้ายที่สุดน่ะทำไมคนถึงลงทุนในแต่ละประเทศไม่ใช่แค่แท็กต่างกัน 1-2% มันไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเขาต้องมามองตั้งแต่การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างเรามี Fast Pass เกิดขึ้น One Stop One Service ของ BOI ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศประทับใจนะคะจุดที่เรามีเงื่อนไขต่างๆที่เราได้และที่เรายื่นเมืองไทยกำลังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็น benefiter ที่มีธุรกิจหลากหลายเข้ามา
22: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าโลกอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ไทยได้รับอาจเป็นแรงกดดันต่อผู้ส่งออกในระยะสั้นอย่างไรก็ตามการแข่งขันทางการค้าไม่ได้ตัดสินกันแค่ตัวเลขภาษีแต่ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศการปรับตัวของภาคธุรกิจและการรักษาจุดแข็งของไทยเพราะท้ายที่สุดประเทศที่จะเดินต่อไปได้ไม่ใช่ประเทศที่เสียภาษีน้อยที่สุดแต่คือประเทศที่ปรับตัวได้ดีที่สุดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะแม้กลุ่ม Gen Z จะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีแต่กลับพบถูกหลอกในคดีอาชญากรรมออนไลน์มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากมิจฉาชีพใช้ความสนใจของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลมาปรับกลโกงหลอกลวงเข้ากับยุคสมัยและมีความแนบเนียนมากขึ้นติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านภัยออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานการรับแจ้งเหตุคดีอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน2569พบเหยื่อภัยออนไลน์ที่ถูกหลอกเป็นกลุ่ม Gen Z เฉลี่ยอายุ 21-30 ปีมากที่สุดในคดีหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการคดีหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่รู้จักหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะกลุ่ม Gen Z ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีมีความคุ้นชินและเข้าใจกับโลกออนไลน์มากที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มากเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมิจฉาชีพสามารถปรับตัวและรูปแบบของกลโกงไปตามรูปแบบและความสนใจของกลุ่ม Gen Z ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทำให้เกิดการหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายจากข้อมูลพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากถึงร้อยละ 28.9 พันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้ดูแลเพจเป็นตำรวจไม่รู้หรอกเตือนภัยมิจฉาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไซเบอร์กล่าวว่ามิจฉาชีพจะติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและทำการหลอกลวงแบบเฉพาะกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกมออนไลน์จะถูกหลอกขายไอเทมหรือสกินปลอมหลอกเติมเงินในเกมกลุ่มที่ต้องการหาเงินพิเศษจะถูกหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้ ให้ทำงานพิเศษแต่ไม่มีเงินจริงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปจนถึงโรแมนต์แกรมแต่สิ่งที่เด็กถูกหลอกจำนวนมากและเสียหายมากที่สุดคือการถูกมิจฉาชีพข่มขู่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DSI โดยระบุว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบและมีกรณีครอบครัวของเด็กต้องสูญเสียเงินไปกว่า17ล้านบาทจากการถูกหลอกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบ
7: เด็กเนี่ยจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมซึ่งก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ครับว่ามิจฉาชีพเริ่มรู้ครับเพราะมิจฉาชีพมันทำการบ้านนะมันรู้ว่าเด็กเจนนี้ก็หลอกได้มันก็จะหามุกที่หลอกเด็กเจนนี้มาได้เนี่ยมาขยายหลอกต่อไปเรื่อยๆแค่ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์มิจฉาชีพมาจากทางไหนก็ได้ที่โดนถ้าทั่วไปครับก็คือการหลอกขายของบัตรเติมเงินบัตรเติมเกมต่างๆอาจจะมีเรื่องการลงทุนบ้างแต่สิ่งที่เด็กโดนแล้วเป็นเรื่องเสียหายเยอะมากๆเนี่ยก็คือการโดนข่มขู่ครับข่มขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าเด็กเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับต้องไปโอนเงินไปให้ตรวจสอบโอนเงินตัวเองไม่พอโอนเงินคุณแม่ไปให้ตรวจสอบ
23: สิ่งสำคัญที่เด็กเจนซีพึงระวังคือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสามารถโทรศัพท์ไปหาประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการโทรไปข่มขู่ให้หวาดกลัวอย่างแน่นอนที่สำคัญหากเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งคำถามให้ปลายสายต้องตอบว่าอยู่คนเดียวหรือไม่รวมถึงแจ้งว่าการโทรศัพท์มาครั้งนี้ถือเป็นความลับทางราชการห้ามบอกใครและยิ่งบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนให้รู้ทันทีว่านี่คือมิจฉาชีพแน่นอนให้วางสายหยุดการติดต่อทันทีนอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวควรใส่ใจแนะนำรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพให้เด็กได้รู้ไม่เข้าไปตกอยู่ในวังวนให้เด็กกล้าเปิดใจปรึกษาและขอคำชี้แนะหากถูกหลอกร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจนซีเพื่อช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาริชายโยรายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
12: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะนะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้8นาฬิกานะคะหลังครบธงชาติเรามาเจอกันที่นี่ค่ะจนถึงเวลา9นาฬิกานะคะผ่านทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะกับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะพร้อมด้วยในการส่งสัญญาณนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะผ่านทางสวทPRD นะคะหรือว่าสทรีดิโอค่ะถ้าเกิดว่าท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้ที่ติดตามรับฟังนะคะนโยบายของทางจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวสารของจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะเป็นเรื่องเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของสัปดาห์นี้อยู่กับดิฉันเช่นเดิมค่ะนะคะสุกัญญาศรีอินกิจอปปช.จังหวัดภูเก็ตนะคะกับประจำวันพุธที่5 สิงหาคม 2569 นั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของภายใต้การดำเนินงานนะคะจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะซึ่งท่านเองนะคะ

0: ก็มีความตั้งใจนะคะในเรื่องของประเด็นการทำแบบเร่งด่วนนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางนโยบายของทางรัฐบาลนะคะที่ได้มีการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็รวมถึงการทำงานเชิงรุกนะคะต้องบอกว่าภูเก็ตเรานะเรามีการทำงานแบบทุกมิติมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทวงคืนพื้นป่านะคะซึ่งประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะก็จะมีการตรวจสอบ8จุดนะคะต้องสงสัยบุกรุกพื้นที่รัฐภูเขาระดม6ชุดลงพื้นที่3วันนะคะเดินหน้านโยบายภูเก็ตโมเดลนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะสนที่กำลังเปิดยุทธการทวงคืนพื้นป่านะคะแล้วก็มีการตรวจเข้มทั้ง8จุดนะคะรุกตรวจสอบในพื้นที่ของราวัยการบุกรุกนะคะที่สาธารณะ1จุดค่ะจากเทศบาลก็มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วด้วยนะคะส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะก็จัดระเบียบสังคมนะคะลุยตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการค่ะหลังจากที่ประชาชนเรียกร้องนะคะมีการลักลอบให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของบารากุนะคะก็มีการจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลาง57รายการนะคะมูลค่ากว่า 500,000 บาทค่ะนะคะแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้ชื่นชมเทศบาลนครภูเก็ตนะคะเดินหน้าสร้างนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีนะคะเชื่อมโยง5มิติพัฒนาภูเก็ตสู่เมืองสุขภาพดีและยั่งยืนนั่นเองค่ะแล้วก็รวมถึงในส่วนของประเด็นสุดท้ายนะคะก็ภูเก็ตได้รับต้อนรับคณะกรรมการนะคะตรวจประเมินวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะชูวัดกระทู้เป็นต้นแบบระดับจังหวัดด้วยนะคะแน่นอนละค่ะว่าประเด็นสำคัญต่างๆนะคะที่ภาคประชาชนนะคะแล้วก็หลายๆภาคีเครือข่ายนะคะมีการจับประเด็นนะคะแล้วก็จับตามองมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็คือเรื่องของการเปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่านะคะตรวจสอบ8จุดต้องสงสัยนะคะในการบุกรุกพื้นที่ของรัฐนะคะหรือว่าจะเป็นภูเขาแล้วก็มีการระดมนะคะทั้ง6ชุดนะคะพื้นที่ต่างๆในระยะเวลา3วันนะคะแล้วก็มีการเดินหน้าตามนโยบายนะคะของภูเก็ตโมเดลด้วยเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ค่ะนะคะณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนายพัฒน์พงศ์นะคะสมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้ค่ะนะคะก็มีเป็นประธานการประชุมนะคะแล้วก็เปิดแผนปฏิบัติการนะคะทวงคืนผืนป่าภูเก็ตนะคะโดยมี ขออภัยค่ะ สำหรับในส่วนของการทวงคืนผืนป่านะคะของภูเก็ตเนี่ยก็จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาของความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะแล้วก็พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ฝ่ายความปกครองจังหวัดภูเก็ตนะคะในอำเภอเมืองนะคะที่รักษาราชการปลัดจังหวัดนะคะพร้อมด้วยปปช.นะคะจังหวัดภูเก็ตทศจ.จังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะแล้วก็ตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะแล้วก็สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตสปก.ภูเก็ตค่ะสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็เจ้าที่ป่าไม้ภูเก็ตค่ะเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่เจ้าที่ทัพเรือภาคที่3นะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการนะคะการปฏิบัติงานการดำเนินงานครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากนะคะทางนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมได้สั่งการเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นะคะที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะคะให้กับกรมป่าไม้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะแล้วก็หน่วยงานภายใต้พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มีการทำงานร่วมกันดำเนินการตรวจสอบนะคะในทางลับกรณีต้องสงสัยว่ามีกลุ่มทุนนะคะหรือว่ากลุ่มบุคคลบุกรุกพื้นที่สาธารณะค่ะแล้วก็พื้นที่ป่าไม้พื้นที่ภูเขานะคะเพื่อหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะคะแล้วก็พื้นที่เป้าหมายสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาตาเกลี้ยงเขาม่วงนะคะถ้ำควนตาอินเขาแดงเขาไม้สนค่ะแล้วก็ควนนาตาแหล่นะคะที่หาดพาราไดซ์นะคะแล้วก็หาดกะหลิ่มค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตินะคะระบบนิเวศที่ดินของรัฐนะคะตลอดจนเพิ่ม ความเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์นะคะในช่วงของหน้าฝนการสูญเสียแหล่งต้นน้ำแล้วก็อาจจะส่งผลถึงกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในอนาคตด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลค่ะนะคะภูเก็ตโมเดลซึ่งท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ก็กล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้ค่ะเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของภูเก็ตโมเดลนะคะโดยภารกิจเกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมได้รับรายงานระหว่างการเดินทางมารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อ่าวนุยนะคะว่ามีการบุกรุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยประมาณ8จุดค่ะซึ่งเป็นรายงานนะคะจากกอรมน.นะคะแล้วก็ได้มีการสั่งการให้กับกรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่นะคะกรมป่าไม้จึงได้มีการประสานงานแล้วก็บูรณาการร่วมกันนะคะการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งตำรวจสอบสวนกลางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยมีการนัดการจัดกำลังนะคะที่แบ่งออกเป็น6จุดค่ะแล้วก็กระจายลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง8จุดได้แก่พื้นที่ของตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจำนวน2จุดนะคะก็คือเชิงทะเล1จุดนะคะแล้วก็กำลาน1จุดค่ะแล้วก็มีในส่วนของตำบลราไวย1จุดนะคะแล้วก็ป่าตอง1จุดค่ะสำหรับเป้าหมายหลักนะคะก็คือการตรวจสอบพื้นที่ในบนพื้นที่ภูเขานะคะมีการถักถางเป็นการเปิดพื้นที่นะคะเพื่อพิสูจน์ทราบนะคะเป็นพื้นที่ประเภทใดนะคะโดยพื้นที่ที่ราษฎรถือครองนะคะแล้วก็การออกเอกสารสิทธิ์นะคะซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิ์ประเภทใดนะคะแล้วก็ออกโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะโดยการดำเนินการจัดตั้งบนพื้นฐานนะคะการให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎรทุกฝ่ายอย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้จุดสำคัญอีกหนึ่งแห่งนะคะของการตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารบริเวณหาดพาราไดซ์ตำบลป่าตองนะคะเนื่องจากว่ามีข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการดำเนินการกิจการโดยใช้ทุนนอมินีค่ะนะคะซึ่งเจ้าที่ก็จะมีการเข้าตรวจสอบในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแผนปฏิบัติการนะคะทวงคืนผืนป่าภูเก็ตก็มีการกำหนดดำเนินการนะคะในการรวมกันเนี่ยทำงานอยู่ประมาณ3วันค่ะก็คือระหว่างวันที่3จนถึงวันที่5สิงหาคม2569นะคะก่อนสรุปผลภารกิจในวันที่5สิงหาคม2569แล้วก็มีการประชุมผลการปฏิบัติงานนะคะผ่านการระบบไลน์นะคะระบบ Zoom ค่ะนะคะคอนเฟอเรนซ์ในวันที่6สิงหาคม2569นะคะหากพบว่าการกระทำผิดกฎหมายจะเป็นการรวบรวมหลักฐานนะคะแล้วก็จะมีการประสานงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะแล้วก็หากพบกรณีความผิดชัดเจนนะคะก็จะมีการดำเนินการแจ้งความนะคะหรือว่าร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรนะคะในพื้นที่ทันทีค่ะนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้นะคะก็กล่าวเพิ่มเติมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีหลายคดีมากๆค่ะนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนสิทธิ์นะคะหรือว่าเอกสารนส.3นะคะซึ่งกรมป่าไม้ก็มีการดำเนินงานออกไปนะคะหลายคดีเลยแม้ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวโดยในกรณีนส.3เนี่ยนะคะที่ออกโดยไม่ถูกต้องเจ้าที่ก็ได้เข้าไปคัดค้านนะคะแล้วก็ยื่นเรื่องแจ้งความดำเนินคดีต่อศาลนะคะซึ่งศาลเนี่ยก็ได้มีคำสั่งนะคะเพิกถอนแล้วก็ยื่นเรื่องนะคะแจ้งความนะคะไปแล้วเนี่ยหลายฉบับเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหาดฟรีดอมซึ่งมีนส.3เนี่ยถูกเพิกถอนไปแล้ว2ฉบับค่ะรวมถึงที่หาดนุ้ยนะคะก็มีการเพิกถอนไปแล้วเช่นเดียวกันเมื่อเอกสารสิทธิ์นะคะในพื้นที่ต่างๆถูกเพิกถอนเสร็จแล้วเนี่ยสภาพพื้นที่ก็จะกลับคืนนะคะเป็นป่าสงวนแห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเข้าไปดำเนินการกฎหมายกันต่อไปนะคะสำหรับพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตค่ะที่กรมป่าไม้ดำเนินการนะคะก็จนเห็นได้ว่าเป็นรูปธรรมในขณะนี้เนี่ยก็จะมี2แห่งค่ะก็คือบริเวณหาดฟรีดอมแล้วก็หาดนุ้ยนะคะส่วนเป้าหมายถัดไปนะคะก็จะเข้าดำเนินการในพื้นที่บริเวณของเขาหน้าเกิดพระใหญ่นะคะแล้วก็พื้นที่ของหาดพระได้ตามลำดับนั่นเองนะคะส่วนพื้นที่การบุกรุกบริเวณภูเขานะคะเพื่อทำการเกษตรกรรมนะอาจไม่ได้เป็นการลงทุนโดยกลุ่มทุนใหญ่นะคะก็ทำให้มูลค่า ความเสียหายทางกายภาพน้อยกว่าแต่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตค่ะมีภูมิประเทศเป็นเกาะแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามนะคะทำให้มีที่ดินเนี่ยราคาสูงกว่าจังหวัดอื่นๆค่ะดังนั้นแม้จะเป็นพื้นที่บนภูเขานะคะหากตีเป็นมูลค่าจากการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ลงทุนนะคะก็ถือว่ามูลค่าสูงมากจนไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้นะคะด้วยเหตุนี้กรมป่าไม้ค่ะจึงมุ่งเน้นการตรวจสอบนายทุนรายใหญ่นะคะเป็นลำดับแรกโดยขณะนี้ค่ะการดำเนินงานกำลังคืบหน้านะคะในตามลำดับแล้วก็จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าจุดใดนะคะเป็นพื้นที่ที่สันนิษฐานว่ามีการบุกรุกนะคะเจ้าที่เนี่ยก็จะเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะคะฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะก็ได้มีการสนที่กำลังนะคะกำลังยุทธการค่ะทวงคืนผืนป่าภูเก็ตนะคะมีการตรวจเข้ม8จุดเสี่ยงแน่นอนนะคะก็เป็นนโยบายที่ทำแล้วก็ล้อกันไปเลยนะคะอย่าให้มีในเรื่องของการว่างเว้นนะแล้วก็รุกตรวจสอบพื้นที่ของเราไว้นะคะพบการบุกรุกในพื้นที่สาธารณะเนี่ย1จุดนะคะก็จะมีในส่วนของทางเทศบาลแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วด้วยนะคะเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ภายใต้การดำเนินงานนะคะของนายโชติดรินทร์เกิดศพนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็มอบหมายให้กับในส่วนของร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันสินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดยุทธการตามแผนปฏิบัติการนะคะทวงคืนผืนป่าภูเก็ตโดยมีนายสิวัตรระวังกูลคันในอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอภิชาติจันทรวงศ์นะคะปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตนำชุดปฏิบัติงานฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกันนะคะกับกองบังคับการปราบปรามและก็กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมค่ะปปช.จังหวัดภูเก็ตนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็รวมถึง CIB ตำรวจสอบสวนกลางนะคะสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตนะคะเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะทัพเรือภาคที่3ก็อรมน.จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เทศบาลตำบลระไวนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกป่านะคะในพื้นที่ของรัฐนะคะว่ามีตรงไหนอย่างไรกันบ้างนะคะส่วนการปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามนโยบายร่วมนะคะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมค่ะนะคะแล้วก็กองทัพเรือกองทัพเรือภาคที่4นะคะโดยมีเป้าหมายการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงทั้ง8จุดนะคะเพื่อที่จะปกป้องการบุกรุกนะคะพื้นที่ป่าแล้วก็การขุดดินขุดหินโดยผิดกฎหมายค่ะลดความเสี่ยงจากดินถล่มนะคะแล้วก็คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของรัฐนะคะนอกจากนี้คณะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการดำเนินงานเชิงรุกนะคะเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีข้อสงสัยว่าอาจจะมีการบุกรุกนะคะในที่ดินของรัฐจำนวน2จุดสำคัญนะคะในพื้นที่ของตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะโดยมีการผลตรวจสอบดังนี้ค่ะจุดที่1นะคะพื้นที่ของหมู่ที่2ตำบลราไวจากการตรวจสอบพิกัดนะคะแล้วก็เอกสารเนี่ยหลักฐานต่างๆรวมถึงการลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดนะคะก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารแล้วก็มีสิทธิ์โฉนดที่ดินครอบครองโดยบริษัทเอกชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ได้รับอนุญาตการก่อสร้างอาคารแบบอ1นะคะจากทางเทศบาลตำบลระไวเรียบร้อยแล้วจึงไม่พบการบุกรุกพื้นที่ของป่าสาธารณะค่ะจุดที่2ค่ะก็เป็นพื้นที่หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันย่อๆว่านสรนะคะพื้นที่1หมู่ที่1ตำบลราไวนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์นะคะโดยปรากฏสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยนะคะจำนวน1หลังแล้วก็มีการปักป้ายระบุข้อความว่าที่ดินส่วนบุคคลทั้งนี้นะคะกรณีดังกล่าวทางเทศบาลตำบลราไวนะคะก็มีการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อพนักงานสอบสวนนะคะของสภ.ฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยฝ่ายปกครองก็จะร่วมติดตามนะคะแล้วก็เร่งรัดผลคดีอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะคะทั้งนี้นายสิวัตรระวังกูลค่ะรักษาราชการแทนปลัดจังหวัด ภูเก็ตนะคะก็กล่าวว่าฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานความมั่นคงนะคะก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบนะคะอย่างเข้มข้นแล้วก็เข้มงวดนะคะโดยยึดหลักกฎหมายและก็ข้อมูลพิกัดของดาวเทียมเป็นสำคัญค่ะนะคะเพื่อที่จะทวงคืนผืนป่าและก็ปกป้องทรัพยากรของรัฐนะคะพร้อมกับสรุปการปฏิบัติงานร่วมกันนะคะกับกรมป่าไม้ในวันที่5สิงหาคม2569นะคะส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการจัดระเบียบสังคมนะคะลุยตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการนะคะหลังประชาชนเนี่ยร้องเรียนนะคะการลักลอบให้บริการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบารากุนะคะจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลาง57รายการมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทค่ะเมื่อวันที่3สิงหาคมนะคะ2569ภายใต้ดำเนินการของนายโชติดรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการในวันนั้นนะคะก็ลงพื้นที่นะคะแล้วก็มอบหมายให้กับทางในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็อำนวยการบูรณาการชุดปฏิบัติงานพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ชื่อว่าชป.มณีครามนะคะนำโดยนายอัครา สุวัฒิกุลนะคะป้องกันจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยในส่วนของผู้ช่วยป้องกันจังหวัดด้วยนะคะรวมถึงชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเมืองภูเก็ตค่ะนะคะหรือที่เรียกว่าชป.นารายนั่นเองนะคะนำโดยทางท่านปลัดอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็เจ้าที่ตำรวจสภ.ฉลองนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าที่เนี่ยนะคะต่างๆก็ผนึกกำลังกันนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการสถานที่ประกอบการคล้ายสถานบริการอ่ะนะคะหลายคนอาจจะงงๆนิดนึงเอ๊ะสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการมันเป็นยังไงนะนะคะแล้วก็แห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่ของตำบลระไวนะคะอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับการร้องเรียนนะคะจากประชาชนว่ามีการลักลอบจำหน่ายแล้วก็ให้บริการบารากุคาการแก่ลูกค้าโดยผิดกฎหมายนะคะสำหรับการบริการในครั้งนี้นะคะเจ้าที่ก็ได้มีการจัดส่งในเรื่องของสายลับเนี่ยเข้าไปบริเวณภายในสถานประกอบการนะคะโดยสั่งบารากุจำนวน1รายการแล้วก็ได้รับใบเสร็จเนี่ยเป็นหลักฐานนะคะก่อนที่เจ้าที่จะแสดงตัวตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มนะคะผู้ทำความผิดพร้อมกับยึดของกลางนะคะไว้กับการเป็นพยานแล้วก็หลักฐานนั่นเองค่ะผลการปฏิบัติงานนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน2รายนะคะเป็นคนไทย1รายแล้วก็มีสัญชาติเมียนมา1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดของกลางจำนวน57รายการนะคะประกอบด้วยตัวยาสูบปารากุเนี่ยนะคะ41รายการน้ำหนักรวมนะคะประมาณอยู่ที่ 13.141 กิโลกรัมนะคะแล้วก็ตัวดูดปารากุนะคะ27ตัวปากดูดนะคะอยู่ที่238อันนะคะแล้วก็ถ้วยใส่ตัวยาปารากุอีก43ใบนะคะรวมถึงอุปกรณ์บริการปารากุนะคะจำนวนมากมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทค่ะนะคะเจ้าที่ก็ได้แจ้งข้อหากล่าวหาดังนี้นะคะก็หนึ่งเนี่ยก็คือการซ่อนเร้นนะคะแล้วก็ช่วยจำหน่ายหรือรับไว้ซึ่งอันเนื่องจากความผิดตามพ.ร.บ.ตามพระราชบัญญัตินะคะศุลกากรพุทธศักราช2560ค่ะ2ค่ะก็คือขายหรือเสนอขายสินค้าบารากุบุหรี่ไฟฟ้าฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าบริการนะคะที่ 24/2567 นะคะ3ก็คือไม่แจ้งการจ้างงานต่างด้าวเข้าทำงานค่ะและ4ค่ะก็คือผู้ได้รับอนุญาตทำงานไม่แจ้งการเปลี่ยนนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวนั่นเองนะคะจากนั้นเจ้าที่ก็ได้รวบรวมนะคะแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมกับของกลางทั้งหมดนะคะส่งพนักงานสอบสวนนะคะสถานีตำรวจภูธรฉลองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะแล้วก็ทั้งนี้ประเทศไทยมีนโยบายการควบคุมบารากุ ปารากุไฟฟ้านะคะแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดโดยกำหนดให้เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรค่ะรวมทั้งมีคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคห้ามขายหรือให้บริการปารากุนะคะตัวยาปารากุแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องค่ะการดำเนินงานการครั้งนี้นะคะเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายนะคะการสั่งงานของนายกรัฐมนตรีนะคะ9ประเด็นค่ะโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะร่วมกับในส่วนของหน่วยงานนะคะแล้วก็ตำรวจภูธรนะคะกำหนดแนวทางกำหนดการนะคะการขับเคลื่อนการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้สอดคล้องกับประเด็นการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดนะคะสิ่งกฎหมายที่เป็นผิดกฎหมายนะคะรวมถึงการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันนะคะจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงแล้วก็จริงจังนะคะต่อเนื่องหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกอบกิจการนะคะก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะโดยไม่ละเว้นและก็ไม่ผ่อนปรนค่ะแล้วก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายนะคะหรือว่าการอวดอ้างผู้มีอำนาจใดนอกเหนือจากกฎหมายค่ะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการนะคะแล้วก็ควบคู่กับการรักษาความสงบความเรียบร้อยภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวตลอดจนความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็การทำนโยบายนะคะที่สอดคล้องจากส่วนกลางค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของทุกๆพื้นที่ถ้าภาคประชาชนนะคะหรือท่านใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไปมีโอกาสได้ไปเจอนะคะในพื้นที่ที่มีการจำหน่ายแล้วก็ขายหรือว่าอย่างที่ได้นำเรียนแจ้งไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปารากุเนี่ยนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งดำเนินการนะคะมาที่ทางสภ.หรืออาจจะเป็นในส่วนของกล่องรับความคิดเห็นนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะก็ท่านเองเนี่ยก็เร่งในเรื่องของนโยบายนะคะแล้วก็ทำงานทุกมิติจริงๆค่ะนะคะเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตของเรานะคะเป็นพื้นที่ที่สีขาวนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะนะส่วนเรื่องของทางประเด็นนะคะของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มีการชื่นชมนะคะเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าสร้างนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขค่ะเปิดพื้นที่คนทุกวัยออกกำลังกายอย่างมีความสุขนะคะเชื่อมโยง5มิติพัฒนาภูเก็ตสู่เมืองสุขภาพดีและยั่งยืนนั่นเองค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมนะคะ2569ณโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนะคะจังหวัดภูเก็ตนายโชตรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานเปิดโครงการนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขค่ะ Healthy Happy Life นะคะ2569โดยมีนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรเจ้าที่กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตนะคะสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายแกนนำสุขภาพค่ะนะคะเครือข่ายชมรมออกกำลังกายและก็ประชาชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คนค่ะโครงการดังกล่าวนะคะจัดโดยกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตนะคะแล้วก็เครือข่ายสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยนะคะควบคู่กับการสร้างความรู้และก็พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะคะผ่านกิจกรรมมหกรรมรวมพลออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหลากหลายรูปแบบนะคะเช่นการเสวนา 3 อ. อ.ที่ 1 อ. อาหาร อ. ที่ 2 อ.ออกกำลังกายแล้วก็อที่3ก็คืออารมณ์นะคะแล้วก็2สอก็คือสูบบุหรี่แล้วก็สุราการคัดกรองสุขภาพนะคะการทดสอบองค์ประกอบของร่างกายนะคะการให้ความรู้ด้านโภชนาการนะคะการปฐมพยาบาลการนวดกับการออกกำลังกายนะคะตลอดจนการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และสุรานั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะกับประชาชนทุกช่วงวัยนะคะแล้วก็ความสนใจอาทิการออกกำลังกายสำหรับเด็กพิเศษนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุคาราโอเกะเพื่อสุขภาพไทยเก๊กโยคะลีลาดลำไทย แอโรบิกไลน์แดนนะคะแล้วก็บาสโรปค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะผู้แทนภาคประชาชนและครูผู้นำการออกกำลังกายนั่นเองค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าขอชื่นชมเทศบาลนครภูเก็ตที่จัดกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์นะคะเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะการรวมพลังนะคะของ21ชมรมและ33ชุมชนนะคะซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพแล้วก็การสร้างสุขร่วมกันนะคะพร้อมกับกล่าวถึงการเฉลิมพระเกียรติในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้ครั้งที่18ด้วยนะคะโดยมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชค่ะนะคะซึ่งก็ขอเชิญชวนทั้ง21ชมรมแล้วก็33ชุมชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญแล้วก็สร้างรายได้ 50% นะคะแล้วก็จะคงอยู่ในจังหวัดภูเก็ตของเราพร้อมกับฝากประเทศบาลนะคะประชาสัมพันธ์แล้วก็ประสานไปยังทุกชมรมนะคะให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวค่ะสำหรับบรรยากาศของการเดินพาเหรดในวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้กล่าวชื่นชมนะคะการเลือกใช้เพลงกลองยาวนะคะที่มีความเหมาะสมกับบรรยากาศแล้วก็สะท้อนความเป็นไทยนะคะพร้อมกับเล่าถึงประสบการณ์นะคะการปฏิบัติงานหน้าที่ในจังหวัดภาคใต้ว่าเคยมีกรณีการนำเพลงภูมิภาคอื่นเนี่ยมาใช้ในการประกอบกิจกรรมนะคะจนต้องทำเพลงเนี่ยขึ้นมาใหม่นะคะให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นะคะทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้ฝากแนวคิดให้กับทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะนำบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อสร้างสีสันและก็มีการเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมนะคะของภาคประชาชนได้แก่เพลงรำวงมหาไทยนามสกุลเพื่อคนไทยนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นเพลงจังหวัดรำวงนะคะแล้วก็เพลงเกิดมาเป็นนายกนะคะซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กิจกรรมทั้ง21ชมรมนะคะเพื่อสร้างความสนุกแล้วก็บรรยากาศที่เป็นกันเองนั่นเองค่ะนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็กล่าวต่อว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะได้นำข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตนะคะมาประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้าน5มิติเลยนะคะโดยการจัดกิจกรรมในวันนี้สามารถเชื่อมโยงในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจค่ะการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะส่วนด้านเศรษฐกิจนะคะจังหวัดภูเก็ตก็เป็นเครื่องจักรสำคัญของประเทศไทยขณะที่ด้านการท่องเที่ยวนะคะกิจกรรมสร้างสุขภาพการออกกำลังกายนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็มีสถานที่แล้วก็บรรยากาศที่ดีนะคะยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพการมีส่วนร่วมของผู้คนนะคะแล้วก็ประชาชนด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะเกิดความรู้สึกที่ดีแล้วก็รักภูเก็ตนั่นเองนะคะส่วนมิติด้านทางสังคมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่สะท้อนถึงการสร้างสังคมแห่งสุขภาพความสุขที่ได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายการเปิดพื้นที่ที่ให้ประชาชนนะคะได้พบปะกิจกรรมร่วมกันพร้อมกับเก่าอย่างเป็นกันเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีใครอ้วนมีแต่คนสวยกับคนหล่อนะคะโดยคนสวยเนี่ยมีถึง 99% นะคะส่วนอีก 1% เป็นผู้ชายนะคะก็คือคนหล่อนั่นเองค่ะสถานบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะคะส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ความยั่งยืนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าในการหารือร่วมกันนะคะกับทางนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะถึงประเด็นสำคัญนะคะเรื่องของน้ำประปาแล้วก็น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะโดยเฉพาะการบริหารจัดการนะคะให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้ง33ชุมชนนะคะเพราะว่าหากประชาชนตื่นขึ้นมาแล้วยังมีน้ำใช้เพียงพอก็จะไม่เกิดความเดือดร้อนแต่หากต้องประสบปัญหาการแบ่งบันน้ำใช้ย่อมส่งผลถึงกระทบต่อสุขภาพชีวิตนะคะการเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสำคัญนะคะดังนั้นแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าการพัฒนาภูเก็ต จำเป็นต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวด้านสังคมด้านสุขภาพทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะโดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะชุมชนแล้วก็ประชาชนนะคะจะเป็นกำลังที่สำคัญในการทำให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็มีสุขภาพดีมีความสุขเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะทั้งนี้โครงการนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีนะคะชีวีมีสุข Healthy Happy Life นะคะ2069นะคะมุ่งสู่ความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเห็นความสำคัญนะคะต่อการดูแลสุขภาพและก็ส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะคะผ่านกิจกรรมที่ประชาชนทุกกลุ่มนะคะสามารถเข้าถึงและก็มีส่วนร่วมในการมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะสอดคล้องกับการสร้างสุขของสังคมสุขภาพดีและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือในส่วนของครึ่งแรกนะคะที่เรานำเสนอข้อมูลต่างๆข่าวสารและก็ประเด็นนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราไปฟังสิ่งน่าสนใจนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับภูเก็ตได้ต้อนรับกรรมการตรวจประเมินวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะชูวัดกระทู้เป็นต้นแบบระดับจังหวัดนั่นเองค่ะช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ
1: เรื่องมีไพรเป็นสมุนก่อนจะไปเรื่องสมุนไพรเรามารู้กันก่อนว่ายามเราเกิดมานั้นร่างกายเรามักอยู่ในสภาวะสมดุลแบบนี้ครับโดยกำเนิดทุกอย่างอยู่ในจุดที่สมดุลที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเราเรียกว่าปกติธาตุและร่างกายก็จะมีการปรับสมดุลด้วยตัวเองตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายเสียสมดุลที่เกิดจากการกินอายุอากาศพฤติกรรมการใช้ชีวิตการขับถ่ายเราก็จะเริ่มไม่สบายเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยนั่นแหละครับร่างกายเริ่มเสียสมดุลแล้วหนึ่งในตัวช่วยให้ร่างกายกลับมาสมดุลได้อีกครั้งตามภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาก็คือการใช้สมุนไพรและสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นต่างกันไปครับเราเลยนำหลักการนี้มาเป็นส่วนช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกายได้และสมุนไพรชนิดไหนที่มันมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นบ้างล่ะครับนี่เลยครับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเสริมธาตุไฟและลมเช่นขิงพริกไทยกระเทียมกะเพราพริกเป็นต้นส่วนนี้สมุนไพรฤทธิ์เย็นส่งเสริมธาตุน้ำเช่นบัวบกฟ้าทลายโจรย่านางรางจืดแตงกวาเป็นต้นแต่อย่าลืมนะครับหลักการใช้สมุนไพรเนี่ยก็เพื่อสร้างความสมดุลถ้าเรากินมากเกินไปก็จะมีผลเสียทำให้ร่างกายเสียสมดุลได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินอย่างพอเหมาะไม่ใช่อยากจะหายไวก็เลยกินมันเยอะๆแบบนี้ไม่ดีนะครับแต่อย่าเพิ่งกลัวนะครับเพราะถ้าเรารู้วิธีกินสมุนไพรไทยก็จะมีแต่ประโยชน์ครับจะบอกวิธีกินให้ฟังนะครับกินได้3วิธี1กินเพื่อเสริมคือการกินอาหารที่เป็นสมุนไพรกินสะสมให้หลากชนิดหลากหลายรสชาติที่เราเคยได้ยินกันว่ากินอาหารเป็นยานั่นแหละครับไม่กินซ้ำรสชาติใดนานเกินไปเพราะกินที่มีฤทธิ์ร้อนมากไปก็ไม่ดีฤทธิ์เย็นมากไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเรารู้ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจะเข้าหน้าหนาวหน้าฝนเราก็สามารถกินสมุนไพรในรูปแบบอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไว้ได้อีกด้วยนะครับเช่นอาหารที่มีกลุ่มเครื่องเทศขิงกระชายกระเทียมกะเพราตะไคร้พวกรสร้อนนี้ไว้ขับลมช่วยต้านหวัดและเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มความอบอุ่นในช่วงที่อากาศเย็นชื้นครับ 2. กินเพื่อสู้เมื่อเราป่วยเรากินยาตามคำแนะนำแพทย์นั่นก็คือกินเพื่อรักษาให้ร่างกายกลับมาสมดุลอีกครั้งในสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีสารสำคัญแตกต่างกันไปรวมถึงทำให้มีกลิ่นสีรสชาติที่ต่างกันซึ่งสารเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการบรรเทาอาการป่วยและทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นกระชายรสเผ็ดร้อนช่วยย่อยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบรรเทาการอักเสบภายในเซลล์ฟ้าทลายโจรรสขมเย็นยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสทุกระยะบรรเทาอาการไข้เจ็บคอเป็นต้น 3. กินเพื่อซ่อมหากร่างกายมีการสึกหรอหลังจากอาการป่วยสมุนไพรเราก็สามารถกินเพื่อไปซ่อมแซมร่างกายหลังจากที่เราป่วยได้อีกด้วยนะครับซ่อมอาการอักเสบเช่นขมิ้นชันมีรสฝาดสมานแผลลดการอักเสบภายในบัวบก มีฤทธิ์เย็นช่วยลดการอักเสบที่ปอดและลดความร้อนจากภาวะไข้ซ่อมและปรับสมดุลจากอาการป่วยเช่นกินตีผลามีรสเปรี้ยวฝาดช่วยปรับสมดุลธาตุขิงข่าตะไคร้กระชายหอมแดงรสเผ็ดร้อนช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายต้านการอักเสบหลังเจ็บป่วยและลมแปรปรวนซ่อมอวัยวะที่สึกหรอจากการเจ็บป่วยกินสมุนไพรรสเปรี้ยวหรือเครื่องเทศร้อนเช่นมะขามป้อมมะนาวมีฤทธิ์ต้านอักเสบแก้ไอละลายเสมหะช่วยฟื้นฟูปอดจากภาวะเสมหะกำเริบกินสมุนไพรรสหวานมันเช่นธัญพืชงาดำข้าวไม่ขัดสีมะตูมช่วยฟื้นฟูกำลังแก้อ่อนเพลียกินอาหารที่มีพรีไบโอติกเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตผักดองและเครื่องเทศต่างๆช่วยฟื้นฟูระบบการย่อยกระจายลมและปรับสมดุลลำไส้และนอกจากวิธีกินแล้วยังมีการทาการดมด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือความเก่งกาจของสมุนไพรไทยเบื้องต้นถ้าเรารู้จักใช้รู้จักรับประทานนี่คือหนึ่งในทางเลือกที่จะทำให้ร่างกายเราคืนความสมดุลได้ขอให้เราใช้ไพรพวกนี้ให้เป็นสมุนคุ้มครองปกป้องเราให้แข็งแรงนะครับคำเตือนหากใช้สมุนไพรแล้วเกิดผลข้างเคียงมีอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์
2: อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669

0: เห็นอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บพบเห็นคนหมดสติพบเห็นคนจมน้ำหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตั้งสติเพราะคุณสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นหรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เริ่มด้วยรีบโทรหา1669หลังจากสามารถติดต่อกับทาง1669ได้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่จะต้องบอกข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ดังนี้ระบุพิกัดสถานที่ให้ชัดเจนโดยบอกจุดสังเกตบริเวณโดยรอบให้ละเอียดเช่นชื่อซอยหลักกิโลเมตรอาคารร้านค้าสถานที่ที่เห็นเด่นชัดในบริเวณนั้นบอกชื่อผู้แจ้งและหมายเลขติดต่อกลับระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปถึงให้ประเมินอาการของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทราบบอกระดับความรู้สึกตัวแจ้งรายละเอียดผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเพศอายุจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรวมถึงความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินในการนำอุปกรณ์ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในขณะที่รถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและในระหว่างที่รอรถพยาบาลนั้นต้องสังเกตให้ดีหากผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไม่หายใจให้ช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที
1: ่ถ้ามีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้นำมาใช้เพื่อช่วยชีวิต
0: จนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุและนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบเหตุด่วนบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน1669ไว้ติดโทรศัพท์มือถือเพราะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
2: ร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
3: เข้าสู่ช่วงเบรกที่2นะคะในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนั่นเองค่ะนะคะสำหรับช่วงของที่2นี้นะคะก็ยังมีข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะก็ฝากไปถึงในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM 96.75 MHz ก็ดีนะคะหรือว่าอาจจะผ่านทางแฟนเพจนะคะที่สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารได้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะขององค์กรของหน่วยงานค่ะนะคะซึ่งในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายนะคะการขับเคลื่อนแล้วก็การนำนโยบายนะคะของทางจังหวัดภูเก็ตของเราค่ะนะคะเพื่อที่จะให้กับภาคประชาชนนะคะได้รับทราบนะคะข้อมูลข่าวสารนั่นเองค่ะแล้วก็อีกเพจนึงนะคะที่ท่านสามารถจะเข้าไปในเรื่องของการชมนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะคะก็คือสวท.ภูเก็ต PRD นั่นเองค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะส่งข้อมูลเข้ามาก็ได้ค่ะนะคะถือว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะมีความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆนะคะซึ่งบางท่านบอกเอ๊ะเราอยากจะรู้ข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่านะคะท่านติดตามของสวท.ภูเก็ต PRD นะคะหรือว่าในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดได้เลยนะคะเพราะว่าข่าวสารที่เราลงเนี่ยนะคะจะเป็นข่าวสารที่ชัดเจนแล้วก็มีการกันกรองมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนประเด็นของน้ำมันนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็หลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะก็มีการไปเตรียมตัวนะคะต้องบอกว่าเตรียมตัวนะไม่ได้แตกตื่นนะแค่เตรียมตัวนะคะที่แบบว่าเอาน้ำมันเนี่ยมาเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ากลัวน้ำมันเนี่ยจะหมดไปนะคะหรือว่าอาจจะไม่เพียงพออะไรอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวที่ออกมานะคะนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยปอนเองก็ได้ฟังข่าวนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าไม่ต้องกังวลใจไปนะคะไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะทางกระทรวงพลังงานเอ่ยนะคะแล้วก็รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเขาพยายามนะคะที่จะท ทำยังไงก็ได้นะคะที่ไม่ให้กระทบต่อภาคประชาชนอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็การตรึงราคาเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าพอเป็นดีเซลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเกษตรกรนะคะก็อาจจะต้องรับมือนะคะก็มีความแตกตื่นกันนิดนึงนะคะฉะนั้นเราเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็บอกว่าติดตามข่าวสารนะติดตามข่าวสารแล้วก็ไม่ใช่ว่าวันนี้นะมันจะปุ๊บปั๊บนะคะเหมือนกับครั้งก่อนเห็นไหมครั้งก่อนเนี่ยเราโอ้โหน้ำมันตามที่ต่างๆนี่คือแบบว่าล้นนะคะแล้วก็หมดอะไรเงี้ยด้วยการที่แบบเอาไปก่อนนะคะเพื่อความอุ่นใจแล้วก็เข้าใจแหละนะว่าบางทีแล้วเนี่ยตัวเราเองก็เหมือนกันใช่ไหมคะในตอนนั้นเนี่ยปอนเองก็ตื่นตัวใช่ไหมเราก็จะไปเตรียมไว้ก่อนกลัวว่าเดี๋ยวจะเดินทางแล้วมันจะมีปัญหานะคะก็อาจจะมีในช่วงของระยะหนึ่งนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็สามารถคลี่คลายได้นะคะจนทำให้เกิดหลังจากทุกอย่างเนี่ยสงบลงนะคะก็เลยทำให้เกิดนโยบายของไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะคะเป็นการเยียวยาให้กับภาคประชาชนนะคะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะมีเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะก็เลยทำเกิดไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในระบบฐานรากแล้วก็เดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่3แล้วนะคะภายใต้นโยบายของทางรัฐบาลนะคะแล้วก็มีคนที่เข้าไปใช้60-40เนี่ยทั่วทางประเทศไทยเนี่ยนะคะหลายสิบล้านคนค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ต่อภาคประชาชนแบบฐานรากนะร้านค้าร้านโชว์หวยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของร้านลูกชิ้นรถคงรถเข็นต่างๆเนี่ยนะคะช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนเนี่ยนะคะที่เรายังสามารถใช้ได้อยู่นะจะแบบน่าชื่นตาบานไปที่ไหนเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะสแกนได้เพราะว่าเราจะเห็นสัญลักษณ์นะคะ60-40ของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลค่ะนะคะที่อยากจะช่วยเหลือภาคประชาชนแล้วก็ช่วยได้จริงค่ะคุณผู้ฟังนะคะดีกว่า50-50อีกเพราะอะไรเพราะว่าเราซื้อของ10บาทเนี่ยเราจ่ายแค่4บาทแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราสามารถซื้อสินค้าได้เต็มลิมิตเลยเนี่ยก็อยู่ที่334บาทนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้เต็มลิมิตทุกวันเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่10วันเท่านั้นนะคะมันก็จะหมดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งใช้นะสมมติเราอยากจะใช้ได้30วันนะเราก็ใช้วันละ100ถ้าใช้สัก20วันเราก็ใช้สัก100นิดอะไรนิดๆก็คือแบบว่าเราจะต้องมีการวางแผนนะคะว่าเราจะใช้วันละเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่จำเป็นเนี่ยจะใช้อะไรบ้างนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทำให้ฐานรากเนี่ยนะคะขยับขยื่นนะแล้วก็เกิดการคึกคักในการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็เลือกซื้อสินค้ากันโดยเฉพาะกลุ่มของอาหารนะคะแล้วก็การจัดงานนะต่างๆที่มีการออกบูธเนี่ยนะคะทำให้พ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการรายย่อยๆรายเล็กๆเนี่ยค่ะได้มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการซื้อเงินสดใช่ไหมคะเราก็จะได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่พอมี60-40ปั๊บนะมันเพิ่มกำลังในการซื้อขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ภาคประชาชนจ่ายน้อยลงนะคะก็รู้สึกว่ากระเตื้องเอาง่ายๆเลยอย่างรถขายผลไม้นะคะที่ผ่านหน้าบ้านอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยแน่นอนล่ะค่ะว่าลุงบอกโอ้โหผลไม้เหลือเกือบทุกวันเลยนะคะแต่พอมีโครงการสนับสนุนของทางรัฐบาลเข้ามา60-40เนี่ยคนก็ใช้จ่ายง่ายขึ้นใช้จ่ายคล่องขึ้นซื้อ20บาทจ่ายแค่หลักหน่วยอย่างเงี้ยนะคะซื้อ15บาทจ่ายแค่หลักหน่วยแบบเล็กๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะได้กินของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพได้นะคะแล้วก็ด้วยโครงการที่ดีแบบนี้นะคะจะถามว่าอยากให้มีตลอดไหมอยากให้มีตลอดค่ะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องติดตามกันนะคะเพราะโครงการนี้เนี่ยจะมี4เดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่3นะคะแล้วก็เดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแต่เชื่อเลยค่ะนะคะว่าภายใต้การนำนะคะจากทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารต่างๆนะคะท่านเองเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาคประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเพราะถ้าเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนได้ก็หมายถึงความมีรายได้ของภาคประชาชนแล้วก็การอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของไทยช่วยไทยด้วยนะคะก็คือในเรื่องของเที่ยวแบบพลัส ตัวนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะนะคะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่ระดับโรงแรมสู่ในเรื่องของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็การเชิญชวนให้กับคนไทยได้เที่ยวในเมืองไทยของเราค่ะนะโดยมีแบบนี้เลยคล้ายๆกันกับ60 40เนี่ยนะคะนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่กลับมาจากก่อนหน้านั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยไทยช่วยไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเที่ยวไทยคนละครึ่งใช่ไหมคะในช่วงนั้นเนี่ยปอนอาจจะจำชื่อโครงการไม่แม่นนะคะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยหลังโควิดใหม่ๆนะคะก็จะมีการกระตุ้นทำให้เกิดการเที่ยวในประเทศไทยนะคะแล้วก็การจับจ่ายโดยการช่วยจากภาครัฐนี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องนะค่าการเที่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นค่าโรงแรมนะคะก็ทำให้ช่วงนั้นเนี่ยมีการกระตุ้นนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็ที่อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการสนองต่อนโยบายนะคะของทางรัฐบาลดีมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะก็ชื่นชมนะคะสำหรับในส่วนของนโยบายที่ดีนะคะที่ช่วยภาคประชาชนนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูเก็ตนะคะในเรื่องของการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินค่ะวัดประชารัฐนะสร้างสุขค่ะวัดประชารัฐนะคะก็คือวัดก็คือวัดนี่แหละประชาก็คือภาคประชาชนนะคะแล้วก็รัฐก็คือหน่วยงานของภาครัฐนะสร้างสุขค่ะก็แสดงว่าทั้ง3หน่วยนี้เนี่ยนะมีการสร้างสุขแล้วก็ชูวัดกระทู้นะคะเป็นต้นแบบระดับจังหวัดค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมนะคะ4สิงหาคมเมื่อวานนี้นะที่วัดกระทู้ค่ะตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามแล้วก็ประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะระดับภาค17นะคะก็มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินดำเนินการตามโครงการค่ะนะคะสร้างสัปยะสู่วัดด้วยวิถี52ประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีพระธรรมวชิรบัณฑิตนะคะเจ้าคณะภาค17ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมนะคะเป็นประธานพร้อมด้วยพระราชสุทธิวิมลค่ะเจ้าคณะจังหวัดกระบี่นะคะพระอุดมวชิระมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตคณะสงฆ์แล้วก็คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโชตินริงเกิดสมก็มอบหมายให้กับนายสุวิพันธ์เสงี่ยมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนะคะพร้อมนำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะนะคะกับจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีนายอำเภอกระทู้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะภาคเอกชนชุมชนสถานศึกษานะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อยกระดับวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่สะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบนะคะเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจนะคะแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะเมื่อก่อนนะคะเราจะเขาเรียกว่าบวรอยู่ร่วมกันนะคะบวรบ้านวัดโรงเรียนนะคะนี่ก็มีอีกหนึ่งโครงการค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็กล่าวว่าจังหวัดเนี่ยได้มีการดำเนินงานการสร้างการรับรู้การขยายผลแนวทางนะคะวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะผ่านการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์แล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะพร้อมกับส่งเสริมการจัดทำนะคะบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ระหว่างวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อร่วมกันพัฒนาวัดตามหลัก5สออย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้นะคะทางวัดกระทู้ก็ได้รับมตินะคะจากที่ประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตนะคะให้เป็นวัดต้นแบบวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะระดับจังหวัดค่ะแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าการตรวจสอบการประเมินในระดับภาคครั้งนี้ค่ะจากการผลดำเนินการที่โดดเด่นนะคะก็คือการพัฒนาพื้นที่ของวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นสวยงามแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั่นเองค่ะนะคะซึ่งนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนะคะก็กล่าวในช่วงทิ้งท้ายว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการระดับภาคแล้วก็พร้อมน้อมรับนะคะข้อเสนอแล้วก็เพื่อไปพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมกับการขับเคลื่อนโครงการนะคะวัดประชารัฐ สร้างสุขนะคะให้เกิดผลอย่างยั่งยืนค่ะสอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างวัดให้เป็นพื้นที่แหล่งความสงบร่มเย็นนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะคะแล้วก็เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและก็สังคมต่อไปนะคะซึ่งเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตั้งแต่และก่อนเลยตั้งแต่สมัยอดีตตั้งแต่สมัยโบราณบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยนะคะเป็นความเชื่อมโยงกันนะคะโดยที่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ค่ะนะคะตลอดตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงวัยชีวานะคะเพราะว่าหนึ่งเลยสมัยก่อนเนี่ยนะคะพอเด็กเกิดมาปั๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นมงคลกับเด็กนะคะก็คือการไปหาพระอาจารย์แน่นะคะเพื่อที่จะไปให้ตั้งชื่อบ้างล่ะนะคะไปพรมน้ำมนต์ขอพรบ้างล่ะนะคะหรือว่าเจ็บป่วยนะคะก็ไปที่วัดเช่นเดียวกันค่ะนะคะเพื่อที่จะไปรักษานะคะก็เหมือนมีหมอยาเลยนะส่วนไม่สบายใจนะคะแหล่งหนึ่งเลยก็คือการไปปรับให้กับจิตใจของเราสบายขึ้นก็คือไปที่วัดไปนั่งสมาธินะคะเพื่อให้จิตใจเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายของชีวิตของคนเราก็ใช่วัดเช่นเดียวกันค่ะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาที่เขาเรียกว่าบวรนะคะการสร้างสุขตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะคะจะมีความเชื่อมโยงกันนะแล้วก็รวมถึงโรงเรียนค่ะนะซึ่งโรงเรียนเองเนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนวัดเนี่ยซะส่วนใหญ่นะคะโรงเรียนไหนนะอยู่ใกล้วัดอะไรอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยก็จะใช้ชื่อโรงเรียนในวัดนั้นนะคะซึ่งความสุขแล้วก็เด็กๆนะคะที่อยู่ใกล้กับวัดเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของจริยธรรมมีศีลธรรมได้ฟังเสียงพระสวดบ้างนะคะไปฟังพระธรรมเทศนาบ้างแต่ว่าด้วยยุคด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะแน่นอนละค่ะว่าก็จะมีความห่างเหินนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่หลายคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าไปได้ร่วมทำบุญนะคะที่วัดมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในส่วนของการถวายเทียนพรรษานะคะเพราะว่าเข้าสู่ในช่วงของประเพณีเข้าพรรษาเราด้วยนะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะด้วยวิธีของคนไทยนะคะเราก็จะมีการสืบสานนะคะในเรื่องของขนบธรรมเนียมนะคะสืบสานในเรื่องของประเพณีอันดีงามค่ะนะคะเชื่อว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยก็จะไปในเรื่องของพิธีการหล่อเทียนแห่เทียนเข้าพรรษานะคะแล้วก็ไปเจริญจิตเจริญใจนะคะไปนั่งสมาธินะคะแล้วก็หนึ่งวัดของจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะนอกเหนือจากที่ได้มีการขับเคลื่อนเป็นวัดประชารัฐสร้างสุขแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีสำนักอีกสำนักหนึ่งนะคะที่เป็นสำนักสงฆ์เนาะนะคะที่หลายคนเนี่ยไปนั่งสมาธิกันก็คือที่ทางไปเกาะสิเลนะคะวัดนี้เนี่ยจะไม่มีไฟฟ้าเลยนะคะจะมีแต่เทียนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาของ3เดือนในช่วงของเข้าพรรษานะคะทางวัดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการสวดมนต์นะคะเจ้าก็จะมีในเรื่องของตามคันลองตามประเพณีนะคะแล้วก็จะมีจุดเทียนหลายคนไปค่ะนะคะก็จะมีการโพสต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีต่างๆนะคะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือในเรื่องของการจุดเทียนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแต่ละวัดนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าเราปฏิเสธไม่ได้หรอกนะคะในเรื่องของความเจริญนะคะที่เข้าสู่วัดแล้วนะคะแล้วก็แต่บางวัดเนี่ยนะคะก็ยังมีในเรื่องของการใช้แบบบริบทเก่าๆนะคะก็คือเรื่องของการจุดเทียนตั้งนะคะแล้วก็ทางวัดเนี่ยพระสงฆ์เองเนี่ยก็จะมานั่งสมาธินะคะแล้วก็จะมีในส่วนของภาคประชาชนที่เข้าไปร่วมด้วยซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะย้อนกลับไปแบบในวันๆนะคะวันๆที่เราเนี่ยเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเด็กๆเองนะคะด้วยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีเรื่องของคอนเทนต์นะคะเด็กเองเนี่ยนอกเหนือจากการไปสร้างคอนเทนต์แล้วเนี่ยนะคะก็สร้างการรับรู้นะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของเทศกาลเข้าพรรษากันด้วยค่ะนะคะก็ทำให้กลับมาเข้าสู่บรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยหลายคนนะคะช่วงนี้ก็ตะเวนนะคะไปเขาเรียกนะไปมอบเทียนพรรษานะคะให้กับวัดต่างๆนะคะที่จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยบางคนก็จะแบบว่าทำแบบ9วัดนะเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตนะคะในช่วงของเข้าพรรษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะของทางพระพุทธศาสนานะคะที่พระสงฆ์เนี่ยจะมีการอธิษฐานแล้วก็อยู่ประจำวัดเนี่ยเป็นเวลา3เดือนนะคะซึ่งจะไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วก็จะเป็นการช่วงเข้าสู่ฤดูฝนค่ะนะคะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในสมัยเรียนเนี่ยเขาบอกว่าพระสงฆ์จะไม่ออกไปเลยนะก็จะมี เราเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยนะคะไปก็คือจะไปถวายอาหารไปถวายเทียนก็ว่ากันไปนะคะไปตักบาตรที่วัดนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมหลักก็คือการทำบุญตักบาตรการถวายเทียน

0: 16.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
4: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
3: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
4: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
8: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

0: สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเตือนผู้ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดมีความผิดตามกฎหมาย
2: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
8: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษ และอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
10: สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกันวันนี้วันพุธที่เท่าไหร่นะวันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะคือเวลาผ่านไปเร็วเนี่ยตอนนี้ใจอ่ะยังติดอยู่ที่ปลายเดือนกรกฎาคมอยู่เลยนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากคุณผู้ฟังนี่เดือนสิงหาอีกแล้วแป๊บเดียวก็จะปลายปีแล้วนะคะรู้สึกว่าปีนี้แบบอะไรรวดเร็วไปทั้งหมดเลยนะแต่จริงๆประโยคนี้เราก็พูดกันมาตลอดทั้งปีนะคะเนื่องจากว่าชีวิตคนเราเนาะไม่ได้หยุดนิ่งทำกิจกรรมทำงานต่างๆผ่านไปแต่ละวันผ่านไปแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนก็มันค่อนข้างรวดเร็วมากหน่อยกว่าคนอื่นหน่อยนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับคนที่ทำงานอยู่ทุกๆคนแล้วกันนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ทำงานหรือทำงานแบบเป็นชาวสวนหรืออะไรอย่างนี้ก็ทักทายกันไปด้วยนะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาในการใช้ชีวิตของเราไปในแต่ละวันหลายๆบริบทเนาะชาวสวนเองก็ต้องมานั่งลุ้นกันในแต่ละวันนะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่าฟ้าจะแบบหยุดหรือเปล่าให้เราได้ไปตัดยางกันได้หรือว่าบางพื้นที่ที่ทำการเกษตรแล้วก็รอฝนนะคะมาเติมให้พืชผักที่เราปลูกไปนะคะก็งอกงามขึ้นมาก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันเอาเป็นว่าทุกวันนี้เนาะเราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะทุกเวลาที่มันผ่านไปนะคะขอให้ทุกคนใช้เวลาให้คุ้มค่าแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังวันนี้รายการอันดามันวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเรานำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันในช่วงเช้าๆแต่ไม่ใช่ข่าวเดิมนะก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเอาข่าวที่เป็นนโยบายล่าสุดมาฝากกันนะคะคือจะได้ติดตามบทบาทการทำงานของรัฐบาลด้วยไงว่าในตอนนี้เนี่ยเขามีนโยบายอะไรออกมาแล้วคือมันตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราหรือเปล่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเราได้ฟังข่าวกันในช่วงเช้าๆแบบนี้คือฟังกันแบบละเอียดแล้วก็มีข่าวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็นำมาฝากกันด้วยนะคะผลงานเพลงเพราะๆก็มีคุณผู้ฟังค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลายช่องทางนะคะทั้งเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ตะกั่วป่าในพื้นที่ระนองด้วยก็ฟังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดตามรับชมไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูปริมาณฝนพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าไกด์ไลน์ไปว่าวันนี้พื้นที่ไหนภาคไหนมีปริมาณฝนเท่าไหร่ทุกคนจะได้กะเกณฑ์กันได้ว่าจะออกไปทำกิจกรรมจะเดินทางไปที่ไหนหรือใครจะไปตัดยางวันนี้จะมีลุ้นบ้างไหมนะคะก็มาดูกันค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะเน้นหนักไปเรื่องของปริมาณฝนแล้วกันค่ะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครมีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยวันนี้ปริมาณฝน 70% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้นะคะฝั่งอ่าวไทยก่อนอ่าวไทยวันนี้60% ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของฝั่งอันดามันโอ้โหวันนี้นะโดนอีกแล้ว 70% ค่ะเมื่อวานนะพอมีแดดมาให้แบบได้ชื่นใจบ้างวันนี้ก็เริ่มมีฝนมาอีกแล้วนะคะฝั่งอันดามันจังหวัดอื่นเป็นยังไงกันบ้างคะภูเก็ตตกหรือเปล่าเช้าวันนี้พังงาตกไหมคะก็อยากรู้นะอยากติดตามหรือว่ากระบี่เป็นยังไงบ้างคะกลับบ้านกระบี่ไปเมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าฝนมาแต่มาเป็นเวลาคุณผู้ฟังจริงๆนะเขามาเป็นเวลาเขาจะมาช่วงบ่ายเที่ยงไปจนถึงบ่ายๆเงี้ยค่ะเริ่มมาแล้วตอนเช้าก็จะแดดออกแล้วก็ตอนเย็นก็จะโอเคฟ้ากลับมาสดใสตามปกติเป็นแบบนี้ประมาณแบบ 2-3 วันติดๆกันเลยที่กลับบ้านไปนะคะก็นั่นแหละส่งกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันมานั่งลุ้นกันในแต่ละวันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะรวมถึงพยากรณ์อากาศต่างๆก็นำมาฝากกันด้วยมาดูข่าวกันสักหน่อยดีกว่าค่ะนโยบายของรัฐบาลเนาะนี่ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนแล้วกันท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้เดินทางไปที่อินโดนีเซียค่ะได้ไปขึ้นเวทีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บูสเนสฟอรัมนะคะจัดขึ้นโดยหอการค้าไทยในอินโดนีเซียค่ะซึ่งก็ร่วมมือกันกับหลายภาคส่วนร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียด้วยนะคะโดยเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสนอของท่านนายกนะที่ท่านได้ขึ้นไปกล่าวปาฐกถาพิเศษอะค่ะท่านเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยยกระดับ
จากการเป็นคู่ขามาเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างกันไหมโอ้โหแคมเปญดูดีนะฟังชื่อแล้วดูดีนะคะแต่จริงๆความร่วมมือก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพอมีการยกระดับยังไงมันก็ต้องมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ที่ทำอยู่แล้วแน่นอนค่ะความหมายของคำว่าหุ้นส่วนร่วมสร้างเนี่ยท่านบอกว่าให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมาร่วมเชื่อมโยงเรื่องของการผลิตสินค้าไหมเรื่องของการลงทุนด้วยกันไหมเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันตอบโจทย์กับในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพื่อจะได้สร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและเป็นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้วยปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกว่าทั้งสองประเทศนะทั้งไทยและอินโดนีเซียเนี่ยเรามีมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะที่มีการค้าขายกันมาตลอดเนี่ยเกือบประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็จะมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะดันไปให้ถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ทั้ง2ประเทศเนี่ยเรามีประชากรรวมกันแล้วประมาณ350ล้านคนเป้าหมายต่อไปท่านนายกบอกว่าเราจะต้องไม่หยุดอยู่แค่เรื่องของการค้าเท่านั้นแต่เราจะต้องเดินหน้าไปต่อสู่เรื่องของการลงทุนร่วมกันด้านเทคโนโลยีแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าในภูมิภาคซึ่งได้มีการเสนอไป4ความร่วมมือหลักค่ะมาดูกันค่ะความร่วมมือ4ด้านที่เสนอไปนะคะให้เป็นความร่วมมือของทั้ง2ประเทศด้านแรกเรื่องของความมั่นคงทางอาหารรวมถึงอาหารฮาลาลด้วยค่ะแล้วก็เพื่อขยายตลาดอาหารแล้วก็สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกนะคะจริงๆคุณสุปจีเขาเดินทางไปพบปะบ่อยมากนะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมให้ไทยเนี่ยส่งออกอาหารฮาลาลไปในพื้นที่ประเทศที่มีการเปิดรับนะคะแล้วก็เรื่องของด้านที่2โลจิสติกคมนาคมค่ะแล้วก็ดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็ยังต้องมีการทำต่อไปแต่ทำแล้วเป็นโครงการหรือในพื้นที่ไหนก็ต้องตรวจสอบความพร้อมหรือว่าผลกระทบต่างๆแล้วก็ต้องสอบถามความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้เป็นกลางๆแล้วกันเนาะเป็นกลางๆแล้วกันว่ากันไปนะคะจริงๆโลจิสติกมันก็ต้องพัฒนาไม่ว่าเมืองไหนก็แล้วแต่เมืองที่เขาพัฒนาแล้วอ่ะเขาก็ยังมีการคิดพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่นั่นแหละค่ะเราต้องกลับมาคำนึงดูว่าโครงการที่จะสร้างทุกอย่างเนี่ยมันสร้างผลประโยชน์หรือว่าสร้างผลเสียอันไหนมากน้อยกว่ากันแล้วสิ่งที่สำคัญคือใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาคิดเห็นยังไงก็ต้องฟังเขาด้วยนะคะด้านที่3ค่ะด้านของการเงินแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะด้านที่4ด้านพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำกันคือหลายประเทศเขาขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานสีเขียวกันเยอะมากไทยเราก็เริ่มเห็นบทบาทเยอะมากขึ้นนะคะกับการที่เราจะเดินทางสายนี้ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจก็คือไปทำ MOU กันคุณผู้ฟัง MOU ประมาณ4ฉบับที่เขาไปทำด้วยกันนะคะก็มีเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งเสริมด้านการตลาดการสื่อสารการท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็MOU ความร่วมมือเกี่ยวกับตลาดคาร์บอนระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเนาะแล้วก็4ค่ะเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะคะก็4ฉบับที่ไปเซ็นกันไปนะคะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นประธานนะคะเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเนาะว่าไอ้4ฉบับที่เขาไปเซ็นมาเนี้ยเขาจะสร้างเป็นโครงการย่อยๆอะไรออกมาอีกนะคะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทั้งอินโดนีเซียแล้วก็กับทางไทยเราด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้พูดถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยคือไปแสดงให้เขาเห็นว่าตอนนี้ไทยเราจะเดินทิศทางไหนเรามีนโยบายยังไงกับการที่ให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกเวทีโลกหรือในโซนไหนก็แล้วแต่นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าไทยเองเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์ที่เราจะดำเนินการใน3แนวทางสำคัญแนวทางแรกนั่นคือการส่งเสริมความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งค่ะ 2. การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนนะคะแล้วก็ 3. ค่ะการทำให้อาเซียนเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหรือว่าเป้าหมายของคุณที่คุณเดินไปทั้งหมดทุกกิจกรรมทั้งหมดนะคะหนึ่งเดียวคือพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำไปแล้วไม่ได้สนใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนหรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันก็
แทบจะไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะเพราะว่าโลกใบนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยมนุษย์หรือประชากรที่อยู่ในประเทศนั้นๆนั่นเองค่ะก็ต้องมีการว่ากันไปเนาะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามแล้วก็ไล่เรียงกันไปเรื่อยๆแล้วกันคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าให้เห็นนโยบายแล้วก็ทิศทางของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วกันที่ท่านเองก็ได้ไปแสดงวิสัยทัศน์แบบนี้ในเวทีโลกเนาะได้ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าจุดยืนของประเทศไทยเป็นอย่างไรค่ะอ่ะมาดูเรื่องที่คิดว่าใกล้ตัวเรามากขึ้นมาหน่อยเรื่องของปัญหาอุทกภัยปัญหาภัยแล้งกันบ้างค่ะนี่เรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอันนี้ท่านก็รันไปทุกวงการเหมือนกันนะท่านรองนายกยศชนันท์นะคะดูแลเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางบ้างอะไรบ้างล่าสุดนี้ก็มาแก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ปัญหาภัยแล้งแล้วด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศนันท์นะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหา4ด้านดังนี้ค่ะ4ด้านนี้มาดูกันคุณผู้ฟังจะเน้นหนักไปในพื้นที่ภาคเหนือแต่จริงๆแล้วอ่ะก็น่าจะนำแนวทางมาใช้ได้กับทั่วประเทศนะคะขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่แต่ให้ทุกคนตระหนักแต่ว่าตอนนี้คือภาคเหนือเวลาฝนตกหนักๆปุ๊บอ่ะคือเขาเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงมากน้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นปีที่แล้วเราก็เห็นมาเนาะก็เป็นเรื่องที่เขารับมือยากกันอยู่นะคะก็เลยต้องเน้นหนักไปในพื้นที่นี้หน่อยมาดูการแก้ปัญหา4ด้านที่ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์นะคะท่านได้มีการประชุมไปเมื่อวานนี้ด้านแรกเรื่องของการขจัดคอขวดงบประมาณเอาเป็นว่าดูแลงบประมาณฉุกเฉินก่อนแล้วกันที่จะนำมาใช้ในโครงการป้องกันภัยที่จำเป็นเร่งด่วนค่ะแต่มันติดขัดเรื่องงบประมาณนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวานนี้สั่งบอกว่าให้รีบทำเรื่องเสนอขึ้นส่วนกลางทันทีเลยเพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดไม่ใช่ว่าพอทำเรื่องขึ้นไปแล้วมันก็ไปติดค้างอยู่เป็นคอขวดแบบนั้นอ่ะคุณผู้ฟังมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ว่าเราจะท่วมกี่ครั้งที่ผ่านมาก็แล้วแต่เนาะต้องมากระตุ้นกันท่านนายกเองต้องสั่งอะไรประมาณนี้นะคะกว่าเรื่องที่แบบมันจะรวดเร็วอ่ะแล้วคือบางทีพื้นที่ที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขาไม่ได้มีเวลามารอมากขนาดนี้นะคะก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้อันดับแรกเลย2ค่ะมีการเสนอให้จัดตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์24ชั่วโมงจริงๆบางทุกพื้นที่แหละเขาทำกันอยู่แล้วแต่พอมันมีการประชุมมีเวทีมีคำสั่งแบบนี้ออกมามันชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังพอตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์24ชั่วโมงทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เฝ้าระวังได้เรื่องของปริมาณน้ำฝนสมมติฝนตกในพื้นที่จังหวัดระนองต่อเนื่องกัน1ชั่วโมงพอมีศูนย์วอลลุ่มแบบนี้คือเขาก็ต้องติดตามแล้วว่าตอนนี้ระดับน้ำเท่าไหร่ละขึ้นมา1เซนละขึ้นมา2เซนละก็จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันนะคะ3ค่ะมีการเสนอให้ใช้นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนำมาปรับใช้นะคะล่าสุดค่ะมีการดึงเครือข่ายนั่นก็คือจากมหาวิทยาลัยภาคเหนือเนี่ยมาร่วมใช้งานในการนำโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงในการรองรับการอพยพแล้วค่ะในส่วนที่4ค่ะเขาจะเร่งขุดลอกคลองต่างๆลำน้ำต่างๆนะคะใช้เครื่องมือเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แบบครบวงจรซึ่งในพื้นที่แม่น้ำน่านนะคะมีอยู่ประมาณ18จุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดเปราะบางรวมถึงในพื้นที่ของแม่น้ำยมด้วยค่ะอันนี้เป็นในโซนภาคเหนือเนาะก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าดูภาพรวมเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือมีจุดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเนี่ยประมาณ 1,363 จุดค่ะและพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งประมาณ444จุดนะคะก็มีการวางแผนกันในการรับมือกับสถานการณ์นี้ก็นั่นแหละตั้งวอลลุ่มขึ้นมานะคะแล้วก็แก้ไขปัญหากันไปไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งภัยแบบไหนสิ่งที่รัฐบาลหยุดนิ่งไม่ได้คือการเตรียมความพร้อมรองรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าป้องกันกันไม่ทันแล้วในช่วงที่เกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุจะต้องทำงานยังไงในการเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบให้ได้รวดเร็วที่สุดนี่แหละค่ะเป็นสิ่ง
่งที่โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลานะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะผ่านไปแล้วข่าวสารนโยบายส่วนกลางของรัฐบาลเดี๋ยวใครที่รอติดตามข่าวของฝั่งอันดามันเนาะกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพักฟังผลงานเพลงเพราะๆเอาผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากโบกี้ไลออนมาฝากกันค่ะพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

นาฬิกาทรายค่ะผลงานเพลงจากโบกี้ไลออนอย่างที่บอกว่าเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดสุดๆเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะแก้วที่แตกไปแล้วจากวันใหม่ก็เป็นผลงานเพลงใหม่ของเขาเหมือนกันนะคะสองผลงานเพลงนี้ที่นำมาเปิดเพราะว่านอกจากจะเป็นเพลงใหม่ให้ได้อัปเดตกันแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าทั้งสองเพลงเนี่ยก็พูดถึงอะไรที่เวลามันผ่านไปแล้วสิ่งที่มันทำไปแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วค่ะฟังเพลงแล้วเราก็ต้องกลับมาคิดทบทวนตัวเราเองด้วยว่าทุกวันนี้ปัจจุบันที่ฉันทำอยู่ทำดีหรือยังเราจะได้ไม่ต้องไปเสียใจในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นฉันไม่ทำแบบนี้ทำไมในอดีตฉันถึงไม่ทำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะใช้เวลาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็มีสติในทุกๆวันนะคะก็เป็น2ผลงานเพลงที่เป็นผลงานเพลงใหม่ด้วยแหละจริงๆก็อยากนำมาเปิดให้ฟังกันเผื่อใครที่รอฟังอยู่แต่ใครที่เป็นสายลูกทุ่งไม่ต้องน้อยใจไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้เลยในสายของลูกทุ่งนะคะสลับกันไปคุณผู้ฟังจะได้แบบผ่อนคลายกันไปนะคะบางคนเนาะคนฟังรายการอันดามันวันนี้ของเราก็หลายเจนจริงๆนะคะก็ต้องจัดให้ครอบคลุมกันไปค่ะเดี๋ยวทักทายทางด้านของ Facebook Live กันบ้างค่ะมีทางด้านของคุณต้นน้ำปรมินิรโสค่ะมีพี่อเนกพฤทัยค่ะแล้วก็มีคุณชานนท์นะคะโอ้โห FC from Hawaii จริงๆไหมคะเนี่ยจริงปะคะโอ้โหดีใจมากเลยค่ะ FC from Hawaii จริงๆเหรอคะถ้าเกิดว่าฟังถึงจริงๆก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ดีใจเหมือนกันที่หลายๆคนก็มาติดตามกันเนาะจากไลฟ์สดเองก็ดีจากการฟังวิทยุเองก็ดีนะคะอะไรผิดพลาดตรงไหนยังไงก็สามารถแบบบอกกล่าวทักทายกันเข้ามาได้ก็พร้อมที่จะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังตรงนี้ละค่ะกับรายการของเราเนาะเราก็ยังคงอยู่ดูแลกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะ9 นาฬิกานิดๆค่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของเรากันบ้างคุณฟังมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันสักหน่อยนะคะฝั่งอันดามันเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยละกันค่ะภูเก็ตตอนนี้เนี่ยเขาเดินหน้าแคมเปญใหม่อีกแล้วนะเขามีอะไรมาให้เราได้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดจริงๆนะคะสำหรับการเดินหน้านครภูเก็ตสร้างสุขภาพที่ดีชีวีมีสุขค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็ฟังแล้วรู้สึกว่าสุขใจสุขกายแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาดำเนินการยังไงกันบ้างค่ะคือกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสะพานหินในเขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็มีท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขนะคะประจำปี69นี้ก็มีหลายภาคส่วนค่ะมีท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะค่ะแล้วก็มีสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายแน่นอนว่าพอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ต้องมีคนกลุ่มนี้ที่เขามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะคือคนร่วมกิจกรรมเมื่อวานนี้ประมาณ 1,000 คนเยอะมากค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะทางด้านของกองการแพทย์ของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะแล้วก็เครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพที่เราบอกมาเมื่อสักครู่ค่ะคือเขาร่วมกันเขาจับมือกันอยากจะให้ภูเก็ตเนี่ยเดินหน้าส่งเสริมเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้ตรงตอบโจทย์กับประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยแล้วก็ให้ทุกคนได้มาตระหนักรู้เรื่องของการดูแลพฤติกรรมสุขภาพที่มีความเหมาะสมผ่านการจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสวนา3ออาหารออกกำลังกายแล้วก็ออารมณ์นะคะแล้วก็สอสอ2สอนั่นก็คือสูบบุหรี่แล้วก็เรื่องของการงดดื่มสุรานั่นเองค่ะแล้วก็นี่แหละคือนำแคมเปญนี้มาปรับใช้นะคะคือทางด้านของท่านผู้ว่าเองนะคะท่านก็ได้ฝากแนวคิดให้กับเทศบาลนครภูเก็ตว่าให้นำบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมก็เป็นอีกหนึ่งสีสันเนาะที่ให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันนะคะแล้วท่านก็บอกว่าชื่นชมนะชื่นชมโครงการดีๆแบบนี้ของทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะที่จัดกิจกรรมได้สร้างสรรค์มากแล้วมันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มจริงๆนะคุณผู้ฟังทุกกลุ่มจริงๆเลยที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ค่ะโดยเฉพาะการรวมพลังของ21ชมรมและ33ชุมชนโอ้โหชมรมเขาเยอะเหมือนกันนะที่เกี่ยวกับแวดวงของการดูแลสุขภาพอะค่ะคือทั้งหมดอะมันเป็นความร่วมมือที่ถ้าเกิดว่าทุกคนต่างทำต่างแยกกันมันเขาเรียกอะไรอะ
มันจะไม่ดูยิ่งใหญ่ไงแต่พอมาร่วมมือกันปุ๊บอะนอกจากมันจะดูยิ่งใหญ่แล้วอะมันทำให้เราเห็นถึงพลังมากกว่าได้เห็นถึงมุมมองของพลังของคนในพื้นที่ที่เขาตั้งใจจริงๆอะอยากจะให้คนในภูเก็ตเองก็มีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็กิจกรรมแบบนี้ดีมากเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความคืบหน้าในโครงการนี้เดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ฟังอีกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโครงการดีๆแล้วเผื่อพื้นที่ไหนอบต.ไหนอบจ.ไหนจังหวัดไหนที่เขาฟังอยู่แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมาะนะเดี๋ยวเราจะนำมาปรับใช้แล้วก็จัดในพื้นที่บ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถทำได้ทั้งหมดไงก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีที่อยากนำมาเล่าให้ฟังกันมันอาจจะเป็นไอเดียต่อยอดให้กับคนในชุมชนอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านฟังอยู่เขาก็รู้สึกว่าเอานำมาปรับใช้กับที่บ้านของเราบ้างซิชุมชนของเราบ้างซิมันก็เหมาะเหมือนกันประมาณนี้เป็นต้นนะคะอ่ะจากข่าวสารในภูเก็ตและเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างดีกว่าค่ะที่พังงานะคะตอนนี้ก็มีการประชุมติดตามโครงการสำคัญแล้วก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอในกลุ่มฝั่งอันดามันด้วยนะคะการประชุมความคืบหน้าครั้งนี้ก็นำทีมโดยท่านไพรัตน์เพชรหยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะที่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและมีเอกชนเข้ามาร่วมประชุมด้วยค่ะเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาค่ะเป็นการประชุมครั้งที่5ของปีงบ69นี้แหละก็ได้ติดตามหลายเรื่องค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนผังเมืองรวมจังหวัดการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่พังงาซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระยะที่2คืออยู่ในห้วงของการที่มีการรวบรวมข้อคิดเห็นปัญหามีไหมข้อเสนอแนะจากพื้นที่ไหนมีหรือเปล่าเพื่อจะได้นำทั้งหมดค่ะไปจัดทำร่างผังเมืองรวมก่อนที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและมีการประกาศใช้ก็คาดการเอาไว้ว่าน่าจะเสร็จสิ้นประมาณปลายปี70นะคะแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าของการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่นะคะที่ในพื้นที่ของตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองค่ะแล้วก็มีติดตามความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลลำแก่นด้วยนะคะคือหลายโครงการมากเนี่ยมาประชุมกันแล้วเขาก็ติดตามว่าแต่ละโครงการเป็นอะไรยังไงนะคะโดยท่านผู้ว่าเองนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทุกโครงการเนี่ยก็ต้องมีการจัดทำอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ต้องยึดตามแผนเวลากรอบเวลาที่กำหนดไว้เป็นหลักเนาะเพราะว่ามันก็เป็นโครงการที่จะต้องใช้ได้จริงๆอ่ะใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรติดขัดเนี่ยมันก็จะชะงักทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกอย่างมันโฟลว์ไปเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอทุกโครงการมันเสร็จสิ้นขึ้นมาคนในพื้นที่เขาก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้โดยตรงเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้พักกันอีกสักแป๊บนึงค่ะ

0: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแต่มีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
1: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
1: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว้
0: หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: มาคุย

ผลงานเพลงยังจากลิปตาค่ะก็ใครชื่นชอบแนวนี้เนาะก็ดีใจด้วยค่ะได้ฟังเพลงที่ตัวเองชอบในช่วงเช้าๆเนี่ยในช่วงเวลาที่แบบกำลังแบบโอ้โหเหนื่อยล้ากำลังแบบโอ้ขี้เกียจทำงานอยู่เลยอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกกระตุ้นขึ้นมานิดนึงการได้ร้องเพลงตามหรือว่าการได้ขยับร่างกายตามไปนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในช่วงเช้าของวันนี้นะคะคุณผู้ฟังมาตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันนะคะเริ่มที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะตอนนี้กระบี่เนี่ยเขาเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนชง7มาตรการคุมเข้มตรวจใบขับขี่นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยก่อนที่จะปล่อยให้เช่ารถนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดอุบัติเหตุจริงๆนะใช่ไหมเพราะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่นะเอาจริงๆผู้ฟังในเมืองท่องเที่ยวอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าพอเขาเอารถเช่าไปขับแล้วเรื่องของกฎการจราจรหรือเรื่องของหนทางถนนหนทางต่างๆเขาก็ไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะขนาดนั้นจนมันอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เกิดขึ้นได้แล้วยิ่งในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติคือเราไม่รู้ได้เลยนะว่าประสบการณ์การขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมาไทยแลนด์ของเราเขาก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์รถเช่าแบบนี้แล้วก็ไปตามสถานที่ต่างๆนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงได้ง่ายๆจึงมีการกำหนด7มาตรการออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะมาดูกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ตำบลอ่าวนางจริงๆแก้มาตลอดอ่าวนางนี้นะคะเรื่องของการจอดรถบ้างการส่งคนบ้างการรถโดยสารสาธารณะบ้างคือมีปัญหาตลอดแล้วไหนจะคือพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่แคบอยู่แล้วนะคะในโซนอ่าวนางอ่ะมันแคบถนนแคบมากจริงๆก็พยายามแก้ไขปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเนี่ยล่าสุดตอนนี้ก็มีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือเขาก็มีการเสนอไปค่ะในการทบทวนเรื่องของแนวทางการใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่ท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะโดยทางด้านของประธานชมรมผู้ประกอบการรถเช่าอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะเขาก็บอกว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอ่ะเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็นิยมเช่ารถจักรยานยนต์หรือว่าเช่ารถยนต์ในการเดินทางเพื่อความสะดวกสบายจริงๆเราไปเที่ยวไหนเราก็จะไปเวนี้ตลอดเนาะส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยประเทศต้นทางชมร

งข้อมูลด้านความปลอดภัยมาดูซิประเมินทักษะเบื้องต้นดูซิอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็5ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขับขี่หรือว่ากฎกติกาต่างๆภายในประเทศไทยให้เขาได้รับทราบ6ค่ะพัฒนาระบบการรองรับรองร้านรถเช่าที่มันปลอดภัยพอมันมีระบบขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลมันก็จะเป็นลิงก์อยู่ในระบบนั้นแล้วมันก็จะสามารถติดตามหรือว่าการแก้ไขปัญหาได้ง่ายมากขึ้นสุดท้ายมาตรการที่7ที่เขาเสนอไปคือสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถเช่าว่ารถเช่าเช่าไปปีนึงในพื้นที่อ่าวนางมีจำนวนเท่าไหร่เช่าออกไปแล้วคือเกิดอุบัติเหตุเท่าไหร่ประมาณนี้เป็นต้นจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ถูกนะคะคือมันเป็นเจตนารมณ์ที่ทุกคนหวังดีด้วยกันว่าอยากจะให้พื้นที่มันปลอดภัยจริงๆนะคะอ่ะมาปิดท้ายกันที่ระนองกันบ้างไปกันแบบรวดเร็วอ่านข่าวแบบเพลินๆดูหลายทีนึงเอ๊ะจะทันหรือเปล่านะคะมาปิดท้ายกันที่ระนองคุณผู้ฟังค่ะก็ผู้ว่าระนองนะคะท่านพ่อเมืองท่านชวนทุกคนมาเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวระนองในการนั่งรถสองแถวไม้แล้วก็ไปล่องแพห่วงยางกลางสายน้ำกำพวนค่ะมันเป็นเสน่ห์ที่แบบน่าสนใจมากทีเดียวเลยนะคะโดยท่านพ่อเมืองท่านก็บอกว่าคือระนองบ้านเรามีศักยภาพอยู่แล้วกิจกรรมก็หลากหลายมากด้วยแล้วคือการล่องแพห่วงยางที่ตำบลกำพวนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนมากๆและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดอ่ะคือทุกคนชื่นชอบแนวนี้ก็สามารถมากันได้เลยนะคะใครที่สนใจก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในมิติใหม่สำหรับการนั่งรถสองแถวไม้ไปชมเมืองให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปที่กำพวนค่ะไปล่องแพห่วงยางตามสายน้ำนะคะคุณจะได้แบบสัมผัสกับโมเมนต์สุดประทับใจอ่ะแล้วมันมีเสน่ห์ที่สุดยิ่งในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้เสน่ห์สุดๆไปเลยคุณผู้ฟังต้องมาท่องเที่ยวกันในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการซะแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะนัทและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนอยากไปกันแบบรวดเร็วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกนะคะในช่วงเวลาเดิมเลยค่ะ9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็มาเจอกันได้เลยนะคะทางทุกช่องทางที่เราบอกไปที่เราทักทายกันไปใครฟังอยู่ช่องทางไหนพรุ่งนี้มีนัดกันเหมือนเดิมนะคะ9นาฬิกานะคะก็มาเจอกันได้แต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจะจากกันไปก็ให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ในทุกๆวันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นัทลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากภาครัฐ
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคการเกษตรทางอุทกภัยและภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานนอกเขตชลประทานอาทิกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำเพื่อดูแลการบริหาร

0: จัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่เกษตรระดับพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนยังไม่รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีส่วนใหญ่ติดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ระบบ eFormทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้
2: นายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงอรปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
6: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 076-5252-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
4: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
11: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ของช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ครับโดยประมาณนะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวสารสาระดีๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญคุณส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยการให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฟุ้นพีเอ็มซ่องจุดหน้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอดามันในวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ความสำเร็จของวงการภาพยนตร์ไทยในระดับสากลครับเมื่อภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันนะครับ A Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับได้ทำการสร้างผลงานนะครับแบบพังงาดเลยนะครับผมในต่างประเทศนะครับสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศหลังได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ครับระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งขออภัยครับที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกนะครับผมในปีนี้นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้โหในระดับสากลอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับทางด้านท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ออกมาเปิดเผยได้ออกมาพูดคุยนะครับว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับในการกระชับความสัมพันธ์ไทยและจีนโดยได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อเนี่ยแหละครับใช้เวทีนี้ในการขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครับพร้อมได้ทำการผลักดันด้วยแหละครับให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนและสร้างรายได้กลับมาให้ผู้สร้างสรรค์ไทยแบบเป็นรูปธรรมนะครับไม่ใช่เพียงแค่ลมปากหรือว่าเป็นนามธรรมนั่นเองแต่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนนะครับในปีนี้แหละครับผมจัดขึ้นภายในแนวคิดภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนโดยท่านธนกรศรีสุขใสนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมคณะผู้บริหารก็มีกำหนดเดินทางไปร่วมงานในพิธีเปิดและฉายภาพยนตร์ในวันที่8สิงหาคมนี้ครับที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนพร้อมเตรียมนำคอนเทนต์อื่นๆของกองทุนร่วมเจรจาเปิดตลาดในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งราวที่บอกเลยว่าสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับในระดับสากลในวงการภาพยนตร์นะครับในวงการสื่อนั่นเอง ก็เอาใจช่วยนะครับผมให้ภาพยนตร์บินล่าฝันอะทามทูฟลายนะครับสามารถได้รับรางวัลต่างๆอื่นๆอีกมากมายในอนาคตนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวสำคัญด้านประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีของภาคอีสานกันบ้างครับเมื่อวันที่3สิงหาคมนะครับเทศบาลนครราชสีมาร่วมกับสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะครับได้เปิดเผยความคืบหน้าการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณโนนพลล้านจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งล่าสุดทีมโบราณคดีได้ดำเนินการขุดตรวจหลุมที่2และยืนยันการค้นพบนะครับว่ามีแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาต่อเนื่องจากหลุมขุดตรวจแรกทำให้เห็นแนวโครงสร้างของเมืองโบราณได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนอกจากแนวกำแพงเมืองแล้วนะครับในพื้นที่เดียวกันยังได้มีการค้นพบลูกปัดแก้วหลายสีเลยนะครับแล้วก็หลายรูปทรงเลยนะครับเช่นสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าอมเขียวแล้วก็สีส้มด้วยนะครับภายในขั้นขออภัยครับภายในชั้นวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเล็กนี่แหละครับซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่เคยขุดพบในพื้นที่นี้นะครับเมื่อปี2567และ2568ที่ผ่านมานั่นแหละครับการค้นพบครั้งนี้นะครับมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งเลยแหละครับเนื่องจากรูปปัดแก้วเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพื้นที่นครราชสีมาเคยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการแลกเปลี่ยนผู้คนวัฒนธรรมและการค้าระหว่างภูมิภาคมานานนับพันปีครับสะท้อนบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงโลกยุคโบราณก่อนจะพัฒนามาเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในสมัยอยุธยาครับโดยทีมโบราณคดียังได้เดินหน้าศึกษาแล้วก็บันทึกหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์เมืองโคราชสู่สาธารณชนต่อไปครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น่าจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีความตื่นเต้นกับข่าวในครั้งนี้นะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวแล้วก็ความน่าเห็นใจนะครับผมที่เป็นกรณีที่โด่งดังมากๆเลยในการสูญเสียยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนะครับคุณบวรทัศน์เป็นสุขนะครับหรือที่แฟนๆรู้จักกันในนามฮารุนโซโล่ซึ่งจากไปอย่างกระทันหันในประเทศจอร์เจียครับสร้างความโศกเศร้าและเสียใจให้แก่ครอบครัวนะครับตลอดจนแฟนคลับผู้ติดตามผลงานนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณฮารุนโซโล่เนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับมากมายเป็นอย่างมากเลยนะครับในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกในการที่จะเดินทางตามความฝันของตนเองนะครับล่าสุดนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้เปิดเผยความคืบหน้านะครับว่าเมื่อวันนี้วันที่4สิงหาคม2569นะครับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียเนี่ยรวมถึงผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งนะครับได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบและกำกับการบรรจุร่างของคุณบวรทัศน์หรือว่าน้องฮารุนคุณฮารุนโซโล่นี่แหละครับโดยได้มีการประสานและแจ้งกำหนดการเดินทางให้แก่ญาติรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ทราบโดยตรงแล้วนะครับทางด้านสถานเอกอัครราชทูตนะครับได้ยืนยันนะครับว่าจะยังคงติดตามผลการชันสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการครับรวมถึงการรับมอบสิ่งของส่วนตัวจากทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมเกียรติที่สุดครับการจากไปของคุณฮารุนโซโล่นะครับนับเป็นการสูญเสียเยาวชนนักสู้และผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ในการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้คนนะครับผ่านบทบาทของสื่อสร้างสรรค์นั่นเองทางรายการและทีมข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อครอบครัวเป็นสุขและผู้ใกล้ชิดของคุณฮารุนโซโล่นะที่นี้ด้วยนะครับทางนี้นะครับทีมข่าวสพภูเก็ตแล้วก็ทีมงานสพภูเก็ตทุกคนเลยนะครับก็จะคอยติดตามความคืบหน้าแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวของคุณฮารุนโซโล่นี่แหละครับให้ทุกท่านฟังนะครับว่าในอนาคตจะดำเนินการมาถึงไหนเป็นอย่างไรแล้วบ้างเพื่อทุกท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้นะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสะเทือนใจหลายคนนะครับเพราะไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าคุณฮารุนโซโล่จะเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียเพราะว่าทุกคนต่างก็เห็นในความรอบคอบในการเดินทางของคุณฮารุนโซโล่นะครับว่าแต่ละครั้งแต่ละคราวครับได้เตรียมการเตรียมหาข้อมูลมาอย่างดีถึงแม้ว่าระหว่างการเดินทางในแต่ละคลิปในแต่ละวิดีโอเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นการโบกรถ การพูดคุยกับคนแปลกหน้าหรือไปนอนกับคนแปลกหน้าก็ตามแต่ว่าจริงๆคุณอรุณโซโล่ก็ถือได้ว่ามีความรอบคอบประมาณนึงนะครับถึงแม้ว่าพฤติกรรมบางอย่างอาจจะสุ่มเสี่ยงแต่ใครไม่มีใครคาดคิดครับว่าครั้งนี้จะเป็นวันที่คุณอรุณโซโล่ได้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะหาสาเหตุกันอยู่นะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วจะเป็นอย่างที่ได้มีข่าวมาก่อนหน้านี้คือการเสียชีวิตโดยที่เป็นโรคไหลเสียชีวิตหรือเปล่านะครับก็คือการนอนหลับไปหรือว่าเป็นโรคหอบซึ่งก็คือมีการตั้งข้อมูลแล้วก็การสันนิษฐานหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอการดำเนินการอย่างถูกต้องอยู่นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปก็คือช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพักกันสักครู่

0: นี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: ูมากไก่กามู
2: ดีไหมได้นกกุ้ง
1: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
7: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
6: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
8: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
10: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
9: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
10: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
9: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
8: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงข่าวใต้รายวัน
12: เอาละครับมาอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเป็นช่วงที่จะนำข่าวสารจากฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับมานำเสนอมาเผยแพร่โดยท่านทราบกันนะครับเช่นเคยครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันนะครับผมกับผลงานการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาตินะครับของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตครับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6นะครับผมร่วมกับตม.จังหวัดภูเก็ตเนี่ยส่วนที่กำลังเข้าจับกลุ่มมิสเฟลิเซียนะครับหญิงสัญชาติสวีเดนบุคคลตามหมายจับต่างประเทศและเป็นบุคคลตามประกาศตำรวจสากลสีแดง Red Notice นะครับหลังสืบพบว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมกับผู้ต้องหารวม14รายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทการเงินและเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับโทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินรวมกว่า163ครั้งครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง60ล้านบาทโอ้โหเป็นจำนวนเงินที่ต้องบอกเลยว่าสมควรจะเป็น Red Notice นะครับหรือว่าประกาศตำรวจสากลสีแดงนั่นแหละครับเป็นบุคคลที่มีหมายจับต่างประเทศนะครับการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยจากการตรวจสอบผ่านระบบไบโอเมตริกส์นั่นแหละครับพบว่าผู้ต้องหารายนี้เดินทางเข้าประเทศไทยด่านท่าเทียบเรือศุลกากรระนองนะครับผมตั้งแต่ช่วงต้นปีและได้ขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตครับล่าสุดนะครับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ได้สั่งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับทันทีเลยและส่งตัวให้ตม.ภูเก็ตดำเนินการผลักดันออกนอกประเทศตามขั้นตอนนะครับทั้งนี้นะครับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ย้ำชัดเลยนะครับว่าจะมีการเดินหน้าบูรณาการร่วมกับต่างประเทศยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและไม่ยอมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่หลบซ่อนของอาชญากรข้ามชาติอย่างเด็ดขาดครับถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่เราคนไทยเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ใช่พยายามที่จะอยากจะเห็นนะครับผมในการปฏิบัติงานแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับทำขออนุญาตชื่นชม จริงๆนะครับทำได้ดีมากๆจริงๆนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับกับการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานบันเทิงแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาที่ร้านไม้หมอนจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดงานเปิดตัวชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ตโดยท่านศิวัตรระหว่างกุลนะครับนายอำเภอเมืองภูเก็ตนั่นแหละครับรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านสุไลมานนะครับแก้วงามดีประธานชมรมนะครับพร้อมเน้นย้ำ3นโยบายสำคัญของภาครัฐทั้งการจัดระเบียบปัญหายาเสพติดและเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารทางหนีไฟตลอดจนการเตรียมปรับปรุงเขตโซนนิ่งนะครับผมสถานบริการใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองในปัจจุบันนั่นเองครับด้านประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ตนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการยกระดับชมรมครั้งนี้ครอบคลุมสถานบันเทิงทั้ง3อำเภอนะครับปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิก73แห่งแล้วก็ดูแลการจ้างงานรวมกว่า 10,000 อัตราโดยพร้อมเป็นศูนย์กลางประสานงานกับภาครัฐแล้วก็ผลักดันให้สมาชิกนะครับดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์นะครับที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตต่อไปในอนาคตนะครับถือว่าเป็นชมรมที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกกฎหมายของผู้ประกอบการสถานบันเทิงในเมืองภูเก็ตนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งมาตรการหนึ่งชมรมที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรวมถึงชาวภูเก็ตเองรู้สึกมั่นใจในการที่จะใช้สถานประกอบการหรือว่าใช้บริการนั่นเองนะครับมาเรื่องสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้ขอเชิญทุกท่านเลยนะครับเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ครับโครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่2ครับบริเวณชายฝั่งทะเลหาดราวัยหมู่ที่6ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับภายในงานนะครับจะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบการป้องกันการจัดกัดเซาะชายฝั่งทะเลนะครับรายละเอียดผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่นะครับก็ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้เชิญร่วมเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาหรือก็คือ9โมงถึงเที่ยงนั่นเองครับที่ศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์วัดราวัยนั่นเองครับหรือเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting นะครับก็เสียงของทุกท่านนะครับคือส่วนสำคัญในการพัฒนาชายฝั่งหาดราวัยให้ยั่งยืนและพบกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณยอดธงสุขนิดนะครับโทรศัพท์นะครับ0855655682ย้ำนะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณยอดธงสุขนิดนะครับโทรศัพท์นะครับ0855655682ครับนะครับก็เป็นเรื่องของการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นนะครับของประชาชนนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองใครที่สนใจหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นก็สามารถไปร่วมกันได้นะครับในวันที่10สิงหาคม2569ที่ศาลาการประเรียนวัดสว่างอารมณ์หรือวัดราวัยนะครับ9โมงถึงเที่ยงครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างครับกับการเดินหน้าขับเคลื่อนแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงาครั้งที่2ปี2569ครับที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงานั่นเองครับโดยได้มีท่านจรัสศรีคำพีสิงห์นะครับเกษตรจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามสถานการณ์วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ครับแล้วก็มีการรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อวางแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนนะครับการประชุมในครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นการที่มีการมุ่งเน้นในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายครับโดยเป็นการทำเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตครับการแปรรูปการตลาดเอ่ยรวมถึงการบริหารจัดการด้วยนะครับซึ่งจะช่วยเป็นการแบบเพิ่มมูลค่าสินค้านั่นแหละครับสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพังงานะครับซึ่งต้องบอกว่า วิธีการแบบนี้จะสามารถช่วยให้เขาเรียกว่าเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืนเลยนะครับผมเอาละครับมาลงใต้มาอีกนิดนึงที่จังหวัดกระบี่แล้วก็เป็นจังหวัดพี่จังหวัดน้องของภูเก็ตนั่นแหละครับกับการยกระดับความปลอดภัยการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับช่วงนี้จะเห็นได้ว่าภูเก็ตและกระบี่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการเรื่องความปลอดภัยนะครับผมในการท่องเที่ยวนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการนะครับเมื่อคืนวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมบูรณาการกำลังร่วมกันถึง15หน่วยงานเช่นฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขสรรพสามิตแล้วก็ตม.กระบี่นะครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการกวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยครับหลังพิธีปล่อยแถวนะครับเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการแล้วก็ร้านอาหารยอดนิยมในเขตอำเภอเมืองกระบี่ครับรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวตำบลอ่าวนางโดยเน้นตรวจความแข็งแรงของอาคารระบบทางหนีไฟนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตจำหน่ายสุรารวมถึงตรวจปัสสาวะพนักงานหาสารเสพติดและตรวจสอบการจ้างงานตามกฎหมายแรงงานครับซึ่งผลการตรวจเนี่ยในเบื้องต้นบอกเลยว่าไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างใดเลยครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับจังหวัดกระบี่นะครับที่ไม่พบผู้กระทำผิดนะครับซึ่งก็เป็นการสร้างความมั่นใจได้เลยนะครับว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองหรือชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวจังหวัดกระบี่เนี่ยจะได้เที่ยวแบบปลอดภัยมั่นคงปราศจากความกังวลนั่นเองครับเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดสุดท้ายของเรานะครับจังหวัดระนองกับการขับเคลื่อนและก็การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนนะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาท่านราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระนองครั้งที่1ในปี2569นี้แหละครับเพื่อวางแนวทางพัฒนาอาชีพประมงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอันดามันครับโดยที่ประชุมนะครับได้รับทราบความคืบหน้าการนำเรือประมงพาณิชย์ออกนอกระบบระยะที่3ครับซึ่งมีเรือผ่านคุณสมบัติ28ลำและตอบรับขอไปครับตอบรับเข้าร่วมแล้วกว่า21ลำครับรวมถึงเตรียมจัดทำแผนบริหารจัดการประมงจังหวัดระนองเนี่ยในปี2571ถึงปี2575ด้วยครับครอบคลุมทั้งการประมงชายฝั่งแล้วก็นอกด้านน้ำน้ำจืดแล้วก็การพอลิงและการแปรรูปด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมได้เห็นชอบนะครับในเรื่องของการเตรียมประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเลี้ยงในกระชังโดยตั้งคณะทำงานระดับอำเภอนะครับได้มีการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยครับพร้อมเร่งกำหนดพื้นที่ฟื้นฟูทรัพยากรหอยลายที่ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องในจังหวัดระนองครับเพื่อเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนชายฝั่งระนองในระยะยาวครับเพราะจริงๆแล้วจังหวัดระนองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ต้องบอกเลยว่ามีการทำประมงค่อนข้างเยอะนะครับมีเกษตรกรที่ดูแลในเรื่องของการเพาะเลี้ยงการแปรรูปนะครับผมสัตว์น้ำขออภัยครับในเรื่องของแบบทรัพยากรทางทะเลนั่นแหละครับซึ่งหอยประเภทต่างๆอย่างเช่นหอยลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมนะครับในจังหวัดระนองมีการทำนำมาทำประกอบอาหารหลากหลายในครัวเรือนเองด้วยแล้วก็ในร้านอาหารเองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวเป็นมาตรการเป็นการดำเนินงานที่ดีในการที่จะเขาเรียกว่าฟื้นฟูทรัพยากรหอยลายนะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะมีการเขาเรียกว่าตั้งคณะทำงานระดับอำเภอในการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในส่วนนี้เนี่ยครับถือว่าจังหวัดระนองก็ดำเนินการได้ดีอย่างมากเลยเพราะว่าการที่สามารถลงพื้นที่ไปดูว่าการใช้ชีวิตวิถีชีวิตจริงๆของชาวระนองเป็นยังไงเนี่ยครับย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการวางแนวทางในการวางแผนในการฟื้นฟูนะครับซึ่งท่านราชันมีน้อยเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้อย่างดีเลยนะครับขออนุญาตชื่นชมและปรบมือให้ท่านจริงๆนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้นะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในช่วงของข่าวใต้เนี่ยอยากจะพยายามนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่บอกได้เลยว่าเป็น image branding ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับทุกๆจังหวัดเลยนะครับผมเพราะว่าทุกจังหวัดในตอนนี้นะครับพยายามดำเนินงานในหลายๆส่วนแต่ว่าไม่ค่อยได้มีการเหมือนว่าประชาชนได้รับทราบเท่าไหร่นะครับซึ่งผมจะพยายามหยิบจับข้อมูลข่าวสารรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังด้วยนะครับให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันของเราเนี่ยมีการดำเนินการในนโยบายที่หลากหลายมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงเกษตรกรการเกษตรการประมงคุณภาพชีวิตความมั่นคงความปลอดภัยนี่แหละครับก็ดำเนินการหลากหลายมาตรการมากๆเลยนะครับจึงอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยเอาใจช่วยนะครับแล้วก็จับมือไปด้วยกันในการที่จะพัฒนาจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่แหละครับให้เป็นจังหวัดที่มีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีศักยภาพมากมายที่จะสามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับผมเอาใจช่วยกันนะครับเอาละครับก็นี่แหละครับเป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับตัวผมนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระสายแล้วก็พี่วันชริยานะครับผมผู้ควบคุมรายการในวันนี้นะครับผู้ที่คอยดูแลเครื่องเสียงเครื่องกระจายเสียงของเราในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับทีมงานสทภูเก็ตสวัสดีครับ
13: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
15: วันนี้ในปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน

0: กป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติน
2: ายศิหศักดิ์ วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 43และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้แล้วทางนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ฝ่ายไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าไปสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิหศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไป
3: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางประขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางประขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางสวิสาประทุมมารายงาน
1: ฟิลิปปินส์พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายและมีผู้ป่วยสะสมราว 1,241 รายโดยในเมืองแห่งนี้มีจำนวนประชากรยุงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยถึง12เท่าส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
6: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: โลกนี้ก็มีแต่การส่งเสริมให้สนุกสนานอร่อยอร่อยทางกามารมณ์ทางอะไรจนลืมความถูกต้องลืมความกตัญญูลืมความสามัคคีลืมความซื่อสัตย์อย่างที่เคยมีกันมาแต่ก่อนปัญหาข้างหน้ามันจะมีมากนักเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพราะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ
1: ์สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะบุญรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตหรือสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังค่ะได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะฟลายไทยแอร์คอนเน็กต์ค่ะอีกทั้งนะคะก็คือจะมีรถแบบปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยค่ะรวมไปถึงสท.เดินหน้าปรับระบบจ้างงานบุคลากรเพิ่มกรอบอัตรากว่า 90,000 อัตราค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับลูกจ้างรายวันสู่รายเดือนค่ะโดยเริ่ม1ตุลาคม2569นี้ค่ะและครม.ไฟเขียวขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง31สิงหาคม2569พร้อมทั้งปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะให้สะท้อนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังมีข่าวดีค่ะนักวิจัยไทยเก่งผลิตยาต้านพิษโบโทลินัมสำเร็จค่ะลดค่ายาจาก 2.5 แสนเหลือ 2.50,000 บาทต่อโดสค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับความมั่นคงทางยาเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางยาต้านพิษในภูมิภาคอาเซียนค่ะและก็ยังมีการสั่งการด่วนกปภ.ค่ะเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยค่ะและวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะมีการนำร่องโรงงานผลิตไบโอมีเทนเหลวแห่งแรกในไทยค่ะเดินหน้าพลังงานสะอาดหนุนกระบี่โกลด์กรีนเสริมความมั่นคงพลังงานค่ะและก็ยังมีข่าวในจังหวัดพื้นที่พังงาค่ะเปิดงานเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นเขาหลัก First Wave ผลักดันให้เขาหลักก้าวสู่การเป็นเซิร์ฟทาวน์ในระดับนานาชาติค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะ
4: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอดามันค่ะวันนี้นะคะน้องปลายก็มีเรื่องราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียขยายการค้าการลงทุนอาหารท่องเที่ยวความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 23,000 ล้านดอลลาร์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2569 ค่ะตามคำเชิญของนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะเพื่อหารือเต็มคณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะในโอกาสการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยค่ะในรอบ15ปีซึ่งเป็นการพบกันครั้งนี้นะคะมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของทั้งสองประเทศค่ะที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายค่ะยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกค่ะและรวมไปถึงนะคะการเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ค่ะด้านความมั่นคงมีการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดค่ะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค่ะด้านการท่องเที่ยวนะคะได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินทรานส์นูซาเพื่อเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาและภูเก็ตบาหลีค่ะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนนายปราโบโวซูบียันโตค่ะประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียย้ำค่ะว่าการหารือระหว่างไทยและอินโดนีเซียในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและอินโดนีเซียจะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวค่ะและนอกจากนี้ค่ะผู้นำทั้งสองประเทศยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับค่ะซึ่งได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ค่ะที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะและนี่นะคะก็เป็นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือในหลายๆด้านเลยค่ะมาต่อกันที่มหาดไทยค่ะชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี8-16 สิงหาคม 2569 นี้ค่ะสืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ค่ะภายใต้แนวคิด Radiance of สยามค่ะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8-16 สิงหาคม2569ค่ะเวลา 10:00 น.-21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะ โดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธค่ะมาให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกซื้อค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะ4โซนด้วยกันนะคะได้แก่1โอท็อปมูเตลูค่ะซึ่งสะท้อนมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะโซนที่2ก็คือโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ค่ะต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ค่ะ3โอท็อปลักชัวรี่ค่ะการนำเสนอเครื่องประดับและอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศค่ะและเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้าระดับ B2B ค่ะและโซนที่4ค่ะก็คือ O-Top Spirit Tasting ค่ะนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆซึ่งจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือและชุมชนทั่วประเทศค่ะโดยตั้งเป้ายอดจำหน่ายรวม770ล้านบาทค่ะเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานสนับสนุนภูมิปัญญาไทยค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและเลือกซื้อชมชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินและรายได้กลับสู่ชุมชนนะคะคุณผู้ฟังคะงานนี้นะคะนอกจากจะได้ร่วมชมนวัตกรรมหัตถศิลป์นะคะและสินค้าโอท็อปแล้วนะคะก็ยังเป็นกำลังสำคัญค่ะในการส่งต่อรายได้ทางตรงสู่ชุมชนเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการแจ้งปมงบบัตรทองพร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบค่ะรวมไปถึงการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดค่ะรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมค่ะและมหาดไทยผนึก4กระทรวงขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างระบบนิเวศใหม่เพื่อเด็กไทยคุณภาพค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่น

0: กันนะ
1: โอเค

คุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามข่าวสารสำคัญกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะมีการแจ้งปมงบบัตรทองค่ะย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบค่ะนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะหรือบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ว่ารัฐบาลค่ะยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินค่ะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงค่ะเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศค่ะโดยรองโฆษกรัฐบาลนะคะกล่าวว่ากรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า6ล้านบาทนั้นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นค่ะว่าเพื่อให้เกิดการตรวจสอบอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดค่ะเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ยืนยันชัดเจนค่ะว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ค่ะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะดังนั้นค่ะการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของระบบค่ะไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายค่ะรองโฆษกรัฐบาลกล่าวและนางสาวลลิดายังกล่าวว่าสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการเพิ่มเติมค่ะคือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการคลังของสปสช.ค่ะจัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันเพื่อให้เห็นรายละเอียดว่างบประมาณแต่ละส่วนถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานใดอยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดค่ะมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างไรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้หรือไม่ค่ะซึ่งรัฐบาลมองค่ะว่าการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานใดแต่เป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณของประเทศค่ะรองโฆษกรัฐบาลกล่าวสำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์นั้นรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลค่ะซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายที่ชัดเจนค่ะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะยังได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่างบที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลหากมีการดำเนินการจริงเป็นเงินบำรุงของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่งบค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทองค่ะและรัฐมนตรีเองก็ไม่มีอำนาจนำงบบัตรทองไปโอนหรือสั่งใช้เพื่อกิจกรรมอื่นตามที่มีการกล่าวอ้างค่ะนางสาวลลิดายังกล่าวว่าหากผู้ใดมีข้อมูลหรือหลักฐานว่ามีการใช้งบประมาณไม่ถูกต้องรัฐบาลค่ะพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องผู้กระทำผิดและยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการต้องเป็นไปตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ค่ะซึ่งรัฐบาลไม่เคยปฏิเสธการตรวจสอบตรงกันข้ามค่ะยินดีให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบดำเนินการได้เต็มที่แต่การกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองของประชาชนใช้ผิดวัตถุประสงค์ควรมีหลักฐานรองรับที่ชัดเจนค่ะเพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดและกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งเป็นระบบที่ประชาชนกว่า47ล้านคนใช้บริการอยู่ค่ะรองโฆษกรัฐบาลค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริงของหน่วยบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับภาระดูแลประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศค่ะพร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็พร้อมฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ค่ะ
แต่ขอให้การอภิปรายหรือการวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงค่ะเพราะเป้าหมายของทุกฝ่ายนะคะควรเป็นการทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยค่ะความเข้มแข็งโปร่งใสและประชาชนค่ะได้รับบริการที่ดีที่สุดไม่ใช่การสร้างความสับสนให้กับสังคมค่ะค่ะมาต่อกันที่ข่าวสายออมเงินนะคะและนักลงทุนรายย่อยค่ะฟังทางนี้ค่ะรัชดาค่ะแจ้งข้อสงสัยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมไม่ต้องรีบกดระบบ Small Lot First ค่ะจัดสรรเท่าเทียมทุกรายค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดค่ะที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 3-5 สิงหาคมซึ่งประชาชนบางส่วนค่ะกังวลว่าจะต้องแข่งขันกันกดจองอย่างรวดเร็วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรืออาจมีการแอบบล็อกให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม่นะคะโดยการจำหน่ายรอบวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้ค่ะจะเป็นระบบ Small Lot First ค่ะซึ่งต่างจากรอบที่แล้วค่ะที่เป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อนซึ่งในรอบนี้นะคะระบบออกแบบมาเพื่อการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะไม่ใช่ใครมือไวกว่าจะได้เปรียบค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งได้อธิบายกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First ว่าระบบค่ะจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะจึงทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าวงเงินจะหมดค่ะหรือครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการนะคะพูดง่ายๆก็คือต่อให้กดจองเป็นคนแรกในวินาทีแรกนะคะหรือกดจองเป็นคนสุดท้ายก่อนปิดรอบค่ะทุกคนค่ะก็จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันเลยนะคะระบบค่ะจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่และแบ่งเป็นรอบเล็กๆค่ะเพื่อให้มั่นใจค่ะว่าคนจำนวนมากที่สุดจะได้รับส่วนแบ่งแทนที่จะให้คนที่จองเงินก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้นค่ะทั้งนี้ค่ะระบบดังกล่าวค่ะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตค่ะซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเงินทุนมักได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยค่ะในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์โดยหลักการ Small Lot First ค่ะจะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นอันดับแรกค่ะไม่ว่าจะกดจองเวลาใดในช่วงที่เปิดขายก็ตามค่ะและนางสาวรัชดาค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมว่าช่องทางจำหน่ายนะคะประชาชนที่สนใจสามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายค่ะรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะวงเงิน 2,000 ล้านบาทค่ะแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีค่ะดอกเบี้ย 1.80% ค่ะต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีค่ะโดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนค่ะคุณผู้ฟังคะพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดรอบนี้นะคะก็จองได้ตลอดช่วงเวลาวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้ค่ะโดยคุณผู้ฟังนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาจองค่ะเพราะระบบ Small Lot First ค่ะจะทยอยจัดสรรให้รายย่อยทุกคนค่ะอย่างทั่วถึงแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่มหาดไทยค่ะผนึก4กระทรวงขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 2,500 วันค่ะสร้างระบบนิเวศใหม่เพื่อเด็กไทยคุณภาพค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติค่ะมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพโดยมุ่งสร้างชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเด็กตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนไปจนถึงชุมชนค่ะนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายให้นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเข้าร่วมประกาศความร่วมมือพร้อมยืนยันความพร้อมนะคะของกระทรวงมหาดไทยค่ะในการขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไกจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพื่อให้ทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเติบโตของเด็กไทยค่ะค่ะโดยการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้นะคะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กค่ะตั้งแต่ต้นทางโดยเชื่อว่าการมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดีไม่ได้เริ่มต้นที่
โรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวโรงเรียนชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคมค่ะทั้งนี้ค่ะผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยค่ะสะท้อนว่าปัญหาด้านโภชนาการการเจริญเติบโตกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กไทยยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประเทศในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับการดำเนินงานนะคะก็จะขับเคลื่อนผ่าน5มาตรการสำคัญค่ะซึ่งได้แก่ 1. การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการที่เหมาะสมค่ะข้อ2ค่ะการเพิ่มกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะ 3. การส่งเสริมสุขภาพจิตและทักษะชีวิตข้อที่4ค่ะการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและข้อ5ค่ะการสร้างระบบดูแลเด็กที่เชื่อมโยงระหว่างครอบครัวโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานภาครัฐค่ะเพื่อยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปีมุ่งให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างสมวัยค่ะและมีพัฒนาการเหมาะสมเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมค่ะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะและรับฟังเพลงเพราะๆกันค่ะเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่น

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเรามาติดตามข่าวเศร้าของเจ้าจิ๋วไซโยค่ะลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจประชาชนค่ะที่ล่าสุดค่ะทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ค่ะได้ยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถตลอด24ชั่วโมงแล้วค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าจิ๋วน้อยค่ะได้จากไปอย่างสงบค่ะคาดว่าเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันค่ะและอวัยวะภายในผิดปกติตั้งแต่กำเนิดค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยค่ะว่าได้รับรายงานจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะถึงกรณีการดูแลรักษาเจ้าจิ๋วน้อยค่ะลูกช้างป่าพลัดหลงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะว่าลูกช้างได้เสียชีวิตลงอย่างสงบค่ะเวลา 2:00 นค่ะของวันที่4สิงหาคม2569ค่ะแม้ว่าทีมสัตวแพทย์นะคะและเจ้าหน้าที่จะทุ่มเทดูแลอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะและพยายามช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่องจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะนายสุชาติกล่าวว่าตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียครั้งนี้ค่ะโดยวันที่3สิงหาคมค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมอาการของเจ้าจิ๋วน้อยค่ะด้วยตนเองที่อุทยานแห่งชาติไซโยเพื่อติดตามการรักษาและให้กำลังใจทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านค่ะโดยตลอดหลายวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะได้ระดมสรรพกำลังในการดูแลลูกช้างอย่างใกล้ชิดทั้งการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำการให้ออกซิเจนการติดตามอาการตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมถึงการให้นมทุก 2-3 ชั่วโมงค่ะซึ่งลูกช้างยังสามารถกินนมได้ตามปกติแม้จะมีอาการอ่อนแรงสลับกับพยายามลุกยืนมีอาการถ่ายเหลวหลายครั้งนะคะและปัสสาวะมีสีเข้มจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:00 นค่ะลูกช้างได้นอนหลับไปอย่างสงบค่ะค่ะโดยทีมสัตวแพทย์นะคะได้ทำการกู้ชีพอย่างเต็มความสามารถค่ะแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้โดยจากการประเมินเบื้องต้นนะคะสันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันค่ะโดยผลการตรวจเลือดพบค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติค่ะและอาจมีความผิดปกติของอวัยวะภายในตั้งแต่กำเนิดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะมีการผ่าชันสูตรและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์ค่ะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดและจะแจ้งผลให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทางรายการร้อยเรื่องอนามันนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันค่ะข่าวสารจากกองทุนการออมแห่งชาติค่ะกอช.ค่ะตั้งเป้าปี2569ดึงสมาชิกใหม่ 1.4 แสนคนค่ะสลากกอช.หรือหวยเกษียณค่ะแน่ดันให้เสร็จภายในปีนี้ค่ะดร.เพชรชินบุตรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติกางแผนปี2569ค่ะมุ่งสร้างวินัยการออมให้คนไทยชวนเกษตรกรอาชีพอิสระเข้ามาเอาสิทธิ์เงินสมทบจากรัฐบาลพร้อมดันหวยเกษียณให้คลอดภายในปีนี้ค่ะและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เอาใจคนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งปี2569ตั้งเป้าสมาชิกใหม่ 1.4 แสนคนจะชวนเกษตรกรคนทำงานอิสระรับสิทธิ์ค่ะดร.เพชรชินบุตรค่ะเปิดเผยถึงเป้าหมายการทำงานในปีนี้ว่ากอช.ได้ตั้งเป้าหมายรับสมาชิกใหม่ไว้ที่ 140,000 คนค่ะซึ่งเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้นค่ะโดยกอช.ค่ะมุ่งมั่นจะทำให้บรรลุเป้าหมายให้ได้เพื่อการสร้างระบบความรู้ทางการเงินผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินโดยกลุ่มเป้าหมายหลักค่ะจะเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรผู้ทำงานอิสระค่ะไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าแรงงานนอกระบบค่ะและประชาชนค่ะที่ยังไม่ทราบสิทธิ์การได้รับเงินสมทบจากภาครัฐกอช.ค่ะจะเร่งสื่อสารและส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกให้ได้มากที่สุดค่ะและการสร้างแรงจูงใจค่ะให้เด็กและเยาวชนค่ะอายุ15ปีขึ้นไปเข้ามาร่วมออมค่ะดร.เพชรระบุว่าจุดเด่นพื้นฐานคือผู้ปกครองสามารถออมแทนหรือมอบเป็นของขวัญให้ลูกหลานได้ค่ะโดยรัฐบาลจะช่วยสมทบให้ครึ่งนึงค่ะจากเงินออมวันละ30บาทหรือเดือนละ 1,000 ค่ะรัฐบาลจะช่วยออกสมทบให้อีก 50% ซึ่งจะช่วยให้เด็ก
ได้เรียนรู้บริหารจัดการเงินและลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นและเป็นเครื่องมือช่วยเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่บริหารจัดการเงินลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยแนวคิดแก้กฎหมายนะคะถอนเงินก่อนอายุ60ปีค่ะเลขาธิการกอช.ได้ชี้แจงถึงหลักการถอนเงินและแนวคิดการปรับปรุงกฎหมายในอนาคตค่ะว่าเงินออมส่วนของประชาชนเองนั้นค่ะสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลาตามต้องการค่ะรวมถึงผู้ที่ทำงานที่ฝากเงินสูงสุด 30,000 บาทต่อปีเพื่อลดหย่อนภาษีก็ไม่มีข้อติดขัดในการถอนค่ะโดยเงื่อนไขตามพรบ.กอช.เดิมนะคะการจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงวัยซึ่งอายุ 15-30 ปีค่ะจะได้รับสมทบ 50% อายุ 30-50 ปีค่ะได้รับสมทบ 80% อายุ 50-60 ปีค่ะจะได้รับเงินสมทบ 100% ค่ะจะต้องออมไว้จนถึงอายุ60ปีเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะกอช.ค่ะนำเงินไปบริหารจัดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำและชนะอัตราเงินเฟ้อค่ะโดยสมาชิกค่ะจะได้รับคืนในรูปของเงินบำนาญต่อเนื่องตลอด20ปีพร้อมยังคงได้รับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนจากรัฐบาลตามปกติค่ะส่วนแนวคิดการแก้ไขกฎหมายค่ะอยู่ระหว่างศึกษาว่าหากประชาชนออมเงินจนมีจำนวนสะสมมากพอเมื่อถึงวัยเกษียณ60ปีและผ่านเกณฑ์ชนะเส้นความยากจนมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงแล้วเงินออมส่วนเกินควรจะสามารถคืนให้เป็นเงินก้อนบางส่วนได้เพื่อนำไปต่อยอดลงทุนค้าขายหรือเป็นทุนหมุนเวียนซึ่งแนวคิดนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้คนอยากเข้ามาออมกับกอช.มากยิ่งขึ้นค่ะดร.เพชรค่ะยืนยันว่าการปรับปรุงกฎหมายจะไม่ขัดต่อเจตนารมณ์เดิมของพรบ.กอช.และไม่กระทบการดูแลสมาชิกแน่นอนโดยกอช.ค่ะยังคงยึดการสร้างบำนาญภาคประชาชนเป็นหลักและจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยค่ะตามระเบียบกำหนดให้มีการทบทวนกฎหมายทุกๆ10ปีซึ่งจังหวะเวลาพอดีกับปีหน้าที่กอช.เปิดทำการมาครบ10ปีค่ะจึงเป็นโอกาสดีในการตั้งโจทย์ใหม่เพื่อปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่ค่ะสำหรับการแก้ไขเรื่องการนำเงินออกมาใช้ล่วงหน้านะคะยังไม่เร็วถึงขั้นเสร็จภายในปีนี้ค่ะเนื่องจากต้องตั้งหลักศึกษาโจทย์อย่างรอบคอบแต่ยืนยันค่ะว่าการออมกับกอช.เป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศค่ะค่ะแต่สำหรับนโยบายสลากกอช.นะคะหรือหวยเกษียณค่ะเลขาธิการกอช.ระบุว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการจูงใจให้ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการออมค่ะโดยปัจจุบันค่ะอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายกระทรวงก่อนจะส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติค่ะโดยกระบวนการทั้งหมดค่ะจะทำเสร็จสมบูรณ์ภายในปีนี้เรื่องงบประมาณมีการจัดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นค่ะกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และล่าสุดในการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณก็ไม่มีการตัดงบประมาณแต่อย่างใดทุกฝ่ายเข้าใจและสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะค่ะแต่เมื่อถูกถามถึงรูปแบบเกมและเงินรางวัลของสลากกอช.ที่เริ่มมาจากรัฐบาลชุดก่อนดร.เพชรยืนยันว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะเพราะถือเป็นวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเหมือนเราออกกฎหมายตัดถนนค่ะไม่ว่ารัฐบาลไหนมารับช่วงต่อก็ต้องสร้างถนนเส้นนี้เหมือนเดิมเพียงแต่จะทำอย่างไรให้มีคนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดสลากเพื่อการออมยังคงทันสมัยและนำมาใช้งานได้จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ค่ะคือการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเห็นว่าถนนเส้นนี้เปิดใช้แล้วปลอดภัยรถวิ่งมาแล้วจะไม่ตกหลุมค่ะดร.เพชรชินบุตรกล่าวทิ้งท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะคะของรัฐบาลมาฝากกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะ
ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่น

0: ให้กับภาคธุรกิจพร้อมเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที
1: ่นายศิริศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้อยู่แล้วทั้งนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันทรอสซึ่งไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันท่าทีเดิมว่าควรใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในการแก้ปัญหาก่อนการที่กัมพูชาข้ามขั้นตอนไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเท่ากับว่าเป็นการปิดประตูการเจรจาทางบกด้วยตนเองทั้งที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเคยตกลงว่าจะเน้นการพูดคุยแบบทวิภาคีและเว้นการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศ
2: คือการบังคับเนี่ยก็เป็นกระบวนการภายใต้อันครอสเราก็ต้องเดินตามกติกาเพราะว่าถ้าเราไม่เดินตามกระบวนการนี้เขาก็จะแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับเราเพราะนั้นเราก็ต้องไปตามกระบวนการนี้แต่เราก็มั่นใจว่าเราดูแลผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่แน่นอนเราก็ยังยืนยันท่าทีเดิมยังไม่น่าจะถึงกระบวนการนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายใต้อันครอสในระดับทวิภาคีและที่กัมพูชาอ้างว่าเราไปเลิก MOU เขาถึงต้องไปกระบวนการกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยที่เราเลิกเราก็บอกกับเขาไปหลายรอบแล้วว่าเราเลิกเพราะ MOU 44มันไม่มีความคืบหน้าเราเลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาใหม
1: ่ในศิริศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีที่ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของ UN แถลงข่าวพาดพิงไทยระหว่างการเยือนกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวที่อยู่นอกเหนืออานัตหน้าที่ซึ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาโดยฝ่ายไทยแสดงข้อกังวลไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกลุ่มเจนีวาเพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางการเมืองและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังย้ำจุดยืนการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอำนวยความสะดวกควบคู่กับระเบียบตรวจคนเข้าเมืองพร้อมขอความร่วมมือเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนนายศิริศักดิ์ พวงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความวุ่นวายของนักท่องเที่ยวชาวจีนบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0: ว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่พำนักอยู่ตลอดจนเดินทางกลับโดยในส่วนของขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนั้นแม้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้เกิดความราบรื่นมากที่สุด
1: อาจจะมีกระแสในหมู่คนไทยซึ่งผมก็เคยบอกท่านทูตท่านทูตต้องมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะครับแล้วท่านทูตก็ต้องออกมาพูดชี้แจงนะครับแล้วก็ไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวต้องทำความเข้าใจเพราะท่านทูตเนี่ยท่านทูตอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าที่หลักส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนะครับเพราะนั้นการแถลงต่างๆของท่านทูตเองก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านทูตนะครับไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้นะครับก็ได้เรียนท่านทูตไปแล้วเข้าใจว่าท่านทูตท่านก็เข้าใจนะครับคือบางครั้งเป็นทูตก็จะออกมาปกป้องแต่บางครั้งต้องหน้าที่ของทูตที่นี่แล้วก็ทูตไทยที่นู่นก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
0: ส่วนประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนการชี้แจงหรือการแถลงข่าวต่างๆต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งฝ่ายเอกอัครราชทูตจีนมีความเข้าใจในบทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางการไทยยืนยันว่านักการทูตของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุก่อความวุ่นวายของแฟนคลับศิลปินชาวจีน
2: นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ปลายทางกรุงปักกิ่งได้ก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าว่าแม้การเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์และยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมขีดชื่อนิติบุคคลกว่า 10,000 รายออกจากทะเบียนหลังพบการไม่ประกอบธุรกิจและไม่ดำเนินการชำระบัญชี
3: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 11,234 รายเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันหลังตรวจพบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการแล้วโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่นิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีซึ่งเข้าข่ายไม่มีการประกอบการค้าจำนวน 8,446 รายและนิติบุคคลที่ตรวจทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จจำนวน 2,788 รายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลนิติบุคคลไทยและป้องกันการนำข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจไปแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อในวันที่19สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนภายใน90วันหากพ้นกำหนดจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเตือนภาคธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการนำส่งงบการเงินและการดำเนินการตามขั้นตอนการเลิกกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายและบทลงโทษรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและคู่ค้าปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภากำชับกระทรวงพาณิชย์ใช้งบปี2570อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและช่วยประชาชน
4: ในวุฒิชัยกาลยานมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลราคาสินค้าเพิ่มรายได้เกษตรกรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้บูรณาการฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์การค้าเสริมบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและศิลปะหัตถกรรมไทยพร้อมเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความต้องการการค้าเสรีอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำหนดดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ยกระดับบริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
0: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปพร้อมตั้งข้อสงสัยการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบด้วยเหตุผลด้าน TOR
5: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางพระขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางพระขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง
6: วันนี้หน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นมอบูรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตัวแทนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลว่า TOR ไม่มีความรัดกุมและอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างการกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นเนี่ยอาจจะเปิดช่องมันเป็นความผิดของใครวันนี้เนี่ยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเราตั้งทงกันไปไกลมากกว่าสืบหาผู้กระทำผิดแต่เราตั้งทงกันไปไกลว่าคนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงคือใครดิฉันคิดว่าสิ่งนี้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้รับทราบค่ะ
5: นางพักขมลระบุว่าประชาชนควรได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้บังคับสูงสุดในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนถึงต้นตอของระบบการทุจริตไม่ควรยุติการดำเนินการเพียงระดับผู้บริหารกรมเพราะหากแก้ไขปัญหาเฉพาะการสอบปี2568แต่ไม่แก้ไขช่องโหว่ของระบบอาจทำให้เกิดปัญหาทุจริตซ้ำในการสอบท้องถิ่นครั้งต่อๆไปได้ชวิสาประทุมมารายงาน
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้โดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชน
9: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเช้ามืดของวันนี้เมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านโตกหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่12รวมถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข21ฝั่งตรงข้ามห้างไทยวัสดุตำบลบ้านโคกหมู่ที่1หมู่ที่8และหมู่ที่13ตำบลป่าเหลาหมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่13ตำบลนาป่าหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่8และในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริเวณสระกลางเมืองSR แม่และเด็กและคลองศาลาโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทางนี้หากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
8: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนเข้าช่วยประชาชนหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
10: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
8: และจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้แม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
11: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้3แม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,373.93 ล้านลูกบาศก์เมตร รับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 292.84 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 96.60 ล้านลูกบาศก์เมตรกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งจากการประเมินคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำหลากมากกว่าน้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้พร้อมแล้วรวมถึงมาตรการต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมส่วนในด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้าช่วยดูแลพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้การจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและการรับมือสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในบางจุดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโดยเน้นความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
12: ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมช่วงระยะเวลา1เดือน12เดือนเนี้ยก็ทางอุตุด้วยแล้วก็ทางรู้สึกว่าจะเป็นทางชลประทานนะเขาก็บอกว่าน่าจะมีสทนช.บอกว่าน่าจะมีแนวโน้มแค่เป็นน้ำหลากแต่ว่าไม่ได้ท่วมขังหนักเหมือนของปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็มองว่าโอเคถ้าเป็นการคาดการณ์เนี่ยก็แต่เราก็ต้องมีการรับมือคือ worst case เราก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชนก็บอกว่าให้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นจุดในการพักพิงด้วยจุดนู่นจุดนี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยทางท่านเจเซตอ่ะก็เพิ่งไปเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปลองดูนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยมันจะมีการรับมือกันอย่างไรบ้างอันนี้ท่านเจเซตก็ลงไปเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเชียงรายด้วย
8: ส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้รับรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากบางกรณีมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เข้าตามเงื่อนไขแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำและเชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือ eForm บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากรัฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นใน8จังหวัดจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกโดยรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการและเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ส่วนแผนการรับมือภัยแล้งเน้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคกับประชาชนเป็นลำดับแรกรวมถึงการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการซึ่งส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทุกจังหวัดต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและแผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าในฐานะประธานคณะกรรมการในพื้นที่ภาคตะวันออกท่านรัฐ ายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดแจกอาหารคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะพร้อมเชิญชวนบริจาคผ่านบ้านอิ่มใจและโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตเพื่อส่งถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงและคืนความปลอดภัยให้ประชาชน
14: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านในพื้นที่จากการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายมีความเห็นว่าการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันจนสร้างปัญหาด้านความสะอาดกีดขวางการสัญจรและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมจึงกำหนดให้ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวดแต่กำลังเทศกิจร่วมกับตำรวจตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเช้าวันรุ่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถแจกอาหารบนถนนราชดำเนินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำถึงการจัดระเบียบสวัสดิการอาหารโดยขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคอาหารสามารถมอบผ่านบ้านอิ่มใจหรือโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตซึ่งกรุงเทพมหานครมีระบบกระจายอาหารที่ส่งตรงถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านและคืนความปลอดภัยบนทางเท้าแก่ประชาชนทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันคนไร้บ้านโดยปราศจากทางเลือกแต่ได้เตรียมระบบรองรับทั้งที่พักอาหารและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตณบ้านอิ่มใจเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประชาชนหรือผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 20:00 นหรือโทร02-221-3255ชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: ความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยซักถาม11รายเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยอีก3ราย
15: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกสซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีลงจากพื้นที่และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยังกล่าวสดุดีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละพร้อมยืนยันว่าจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์สนับสนุนอุปกรณ์แก่กำลังพลและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโทรสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
17: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
16: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
17: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 12:31 น.ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักพระราชวังกาตาร์เปิดเผยว่าเชคตะมีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและเพิ่มโอกาสสำหรับการยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้เจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาและการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านลงนามร่วมกันเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีทั้งนี้ทางการกาตาร์เปิดเผยว่าความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าขณะที่กาตาร์ปากีสถานและโอมานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไก่เกี่ยดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
8: สำนักงานในอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับกุมชายต้องสงสัยพกพาอาวุธที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในแรนโชปาโลสเวเดสเมืองริมชายฝั่งทะเลในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพียง2วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเยือนสนามกีฬากอล์ฟแห่งนี้สำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของหน่วยงานรัฐบาลกลางพบเห็นผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินสำรวจรวมทั้งถ่ายรูปและวิดีโอทั่วบริเวณสนามกอล์ฟก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำไปสู่การตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยซึ่งพบอาวุธและหลักฐานหลายชิ้นที่มีความน่ากังวลขณะที่สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จะตัดสินใจว่ายื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนำเสนอคดีในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาของสหรัฐ
0: มูลนิธิ CST ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลความปลอดภัยของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569สหราชอาณาจักรมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวรวม 1,926 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีชาวยิว2คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บในย่านโกลเดอร์สกรีนทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนในฐานะคดีการก่อการร้ายขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศจัดสรรงบประมาณ 250 ล้านปอนด์ช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในชุมชนชาวยิว
8: สถาบันความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหราชอาณาจักรหรือ AISI เปิดเผยผลการทดสอบระบบ AI Agent รุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตนเองของบริษัท OpenAI และ Anthropic พบว่าระบบ AI Agent บางตัวดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามหลอกให้มนุษย์อนุมัติการใช้งานของโค้ดดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบครั้งนี้ด้านบริษัท Anthropic ระบุว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับสถาบัน AISI ขณะที่บริษัท OpenAI ยืนยันว่าจะร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ AI ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยบุกไปเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ถึงถิ่น1-0จากลูกโมงช่วงท้ายเกมของวาริชชูทองส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วส่วนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2ตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปโคเวนทรีซิตี้น้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวคาร์ลลัดเวิร์ดผู้รักษาประตูวัย25ปีจากไบรตันมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ ด้วยค่าตัวสถิติสโมสร 22.5 ล้านปอนด์ขณะที่อิฟสวิททาวน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันประกาศคว้าตัวฟอร์เรนติโน่หลุยกองกลางวัย26ปีจากเบอร์ลี่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก3ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2031ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ติดต่อหาจอร์เก้เมนเดสเอเย่นของอิบราฮิมเอ็มบายเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเตะซึ่งเอ็มบายมีข้อเสนอจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมาเช่นเดียวกันแต่นักเตะให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39อีสตาร์เวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมตะกร้อไทยเปิดฉากผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยในประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้710คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เมียนมาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียและลาวด้านประเภททีมหญิงทีมชาติไทยทำได้670คะแนนคว้าเหรียญทองมาได้เช่นเดียวกันส่วนเหรียญเงินเป็นของเมียนมาขณะที่จีนและลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยประเดิมการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบแรกคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ63ของโลกเอาชนะจียองบินกับยีนาลีคู่มือ97ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-17 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีโซมินกับลียอนวูมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่หาไทยทิพย์มิจาดกับนภพากรตุงคสถานคู่มือ34ของโลกแพ้ฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซะคู่มือ51ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม9-21 17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์ TATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลีเดียพอสโกลิชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจะแข่งขันในระหว่างวันที่11ถึง16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมนักตบสาวไทยชุดนี้มีชื่อของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหัวสาวตัวเก่งของไทยร่วมทีมหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากหายอาการบาดเจ็บจนพลาดการแข่งขันเนชั่นลีก2026สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบกับฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับกรณีที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเคยทำผิดกฎในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปีที่แล้วได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการการคัดเลือกนักกีฬา อย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำพร้อมเชื่อมั่นว่าการเตรียมทีมครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยการแข่งขันอีสปอร์ตในเอเชียนเกมครั้งที่20จะชิงชัยรวม11เหรียญทองจาก11ประเภทเกมได้แก่เกมต่อสู้โปเกมอนยูไนท์ Honor of King League of Legends PUBG Mobile Mobile Legends Bang Bang Identity 5 Naraka Blade Point Gran Turismo 7eFootball และปูโยปูโยแชมเปี้ยนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการอีสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026แอดอยุธยาในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคมนี้ที่เดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ eFootball Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: ประกาศสำคัญถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดปี 67/68 เพิ่มเติม69บาทต่อตันเพื่อร่วมกันลดฝุ่น PM 2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา3กลุ่มได้แก่ผู้ที่ตัดอ้อยสดไม่มีอ้อยเผาและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานน้ำตาลทรายแดงอย่าลืมเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรีบด่วนใน3ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย Lotus Big C และ 7-Eleven ยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหรือสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมทาง i.industry.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอ.น.กระทรวงอุตสาหกรรมหรือเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8 ในพื้นที
20: ่รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
21: ์วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
22: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
8: ้12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย อันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 5:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ขณะนี้เวลา 12:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลา บ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการรอยเท้าอาโคซอจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไปหลายตำแหน่งโดยเป็นครูสอนประถมวัยครูประถมศึกษาครูสอนวิทยาศาสตร์ครูสอนภาษาไทยและครูสอนสังคมและครูสอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆที่กคศรับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารหลากหลายเมนูทั่วโลกนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วชีสยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมชีสหรือเนยแข็งคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้แปรรูปจากนมของสัตว์ต่างๆเช่นวัวแพะแกะอูฐกวางเรนเดียร์มีคุณค่าที่ให้พลังงานต่อผู้รับประทานสูงสามารถเก็บรักษาได้ดีเมื่อบริโภคไปจะย่อยง่ายเหลือเพียงกากเล็กน้อยในลำไส้ซึ่งอาจจะรับประทานเปล่าๆเข้าไปได้เลยหรือนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารของหวานขนมและเครื่องดื่มชีสส่วนใหญ่มักถูกเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดหรือกรรมวิธีการผลิตอย่างมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีเดิมผลิตจากน้ำนมควายก่อนจะมีการใช้นมวัวอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีเนื้อสัมผัสนุ่มยืดได้เมื่อผ่านความร้อนชีสสวิสมีต้นกำเนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเด่นคือมีรูพุนขนาดใหญ่ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียเชดดามีต้นกำเนิดจากหมู่บ้านเชดดาประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในชีสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงส้มรสชาติจะเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาการบ่มครีมชีสผลิตจากครีมหรือนมที่มีไขมันสูงจึงมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชาติละมุนและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยริคอตต้าหรือชีสสดของอิตาลีผลิตจากเวที่เหลือจากการทำชีสชนิดอื่นมีสีขาวเนื้อนุ่มรสชาติอ่อนหวานและมีไขมันต่ำกว่าชีสบางประเภท ดัตชีสหรือชีสดัตมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกูดาและเอดัมมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้มรสชาติกลมกล่อมออกหวานมันและเค็มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบ่มชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แคลเซียมโฟเลตและกรดอะมิโนซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายการรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านทั้งช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันฟันผุจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดและด้วยโปรตีนกับไขมันในชีสยังช่วยให้อิ่มท้องนานลดความหิวระหว่างมื้อได้อีกด้วยแม้ว่าชีสจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่หากรับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและอาจกระตุ้นให้เกิดสิวได้ในบางคนนอกจากนี้หากเป็นชีสที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานก็อาจปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้เพื่อสุขภาพที่ดีควรรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมเลือกชนิดที่มีโปรตีนสูงไขมันและโซเดียมต่ำรับประทานคู่กับผักและผลไม้รวมทั้งสลับกับรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนจากพืชเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลครับจบบทความประจำวันเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพยุงณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข่งขัน

0: เหตุเพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกัน

จ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จับจับ
2: นกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวนกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีก

0: นคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่เลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ซึ่ง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี 2568เน้นย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป
5: ็
4: น
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบ

0: ซึ่งท่านวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบผ่านขันเพื่อบัญชีบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันจะให้คำมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการดำเนินงานแต่อย่างใดและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีของผู้ถูกถอนรายชื่อออกไปหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนแต่หากต้องการโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายได้เช่นกันโดยย้ำว่าการดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายแบบไม่ละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมเสนอแนวทางเพิกถอนและจัดลำดับบัญชีผู้สอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นใหม่ให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ
2: นายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยก่อนการประชุมกสท.ถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าวันนี้จะเป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์หลังจากที่มีการลงนามในประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมเพื่อเตรียมจัดทำบัญชีขึ้นใหม่โดยถอดรายชื่อผู้ที่กระทำทุจริตออกทั้งหมดสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานจะมีการสรุปและรายงานตัวเลขผู้ที่ทุจริตที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือตกทั้งภาคกและภาคขและกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนโดยหลังจากกสทสรุปแล้วจะส่งเรื่องให้แต่ละจังหวัดดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ทุจริตและรายงานตัวเลขกลับมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลมาเรียงคะแนนและจัดลำดับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่อย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามมติและแนวทางทั้งหมดจากการประชุมกสท.ในวันนี้ถือเป็นขั้นตอนการกลั่นกรองในเบื้องต้นซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อพิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นทางการต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 บริเวณเกาะซารังกานีทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ห่างจากเกาะซารังกานีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ32กิโลเมตรเมื่อเวลาประมาณ 12:14 นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปราว62กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิรวมทั้งไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและความเสียหายเพิ่มเติมด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นของเกาะซารังกานีกล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกำลังรวมตัวเพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปลอดภัยดีทั้งนี้ฟิลิปปินส์มักเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแนวที่มีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกตั้งแต่ญี่ปุ่นผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาล กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกัน

0: คือคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
1: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับรายการวิทย์คิดคุย EP ที่204นะครับในวันนี้นะครับที่สวทภูเก็ตเรดิโอ FM 96.75 นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เป็นเดือนพิเศษนะครับของพวกเราชาววิทยาศาสตร์นะครับในวันนี้นะครับเราก็โชว์ว่าในเดือนนี้นะครับเราจะพบว่ามันมีสัปดาห์นะครับสัปดาห์หนึ่งที่เราเรียกว่าสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการพูดถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์นี่มันเป็นเรื่องที่ยังไงครับเกี่ยวกันไปหมดนะครับตั้งแต่เกิดจนถึงไม่มีชีวิตหรือว่าตายใช่ไหมครับอ้อลืมไปนะครับก็ตอนนี้นะครับลืมแนะนำตัวนะครับผมนะครับอาจารย์อัครพลบุตรสุริสวัสดีครับอาจารย์เก่งนะครับแล้วก็มาพร้อมกับน้องนะครับนักศึกษาเอกเคมีนะครับทั้ง2ชั้นปีนะครับก็คือน้องไกนาราลือชานะครับน้องปาร์คนะครับแล้วก็น้องกิติพัฒน์สุวรรณดีนะครับหรือน้องก๊อฟนะครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นไหมครับได้มาในรายการวิทยุวันนี
2: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยครับอาจารย
3: ์เก่งครับเก่ง
1: นะปกติเป็นนักร้องนะครับอันนี้ปกตินักร้องมีก็นักร้องเหมือนกันนะครับนะครับก็ในช่วงสัปดาห์นี้เราก็จะพบว่ามันเป็นสัปดาห์ที่เราจะพยายามที่จะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาปัจจุบันเกิดอย่างไรอะไรที่เป็นปัญหาก่อให้เกิดมลพิษนู่นนี่นั่นนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันนะครับในเชิงหัวข้อที่เกี่ยวกับเคมีวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สร้างโลกยั่งยืนนะครับกับเอเคมีสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะครับซึ่งเราเชื่อว่านะครับหลังจากที่เราคุยกันนะครับไปจนจบรายการเราก็จะเข้าใจมุมมองความหมายของเคมีแล้วก็สะท้อนหรือส่งเสริมให้นะครับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะครับอยากที่สนใจมาเรียนเคมีอยากมาเรียนวิทยาศาสตร์นะครับต่อไปอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นนะครับเรามาพบกับความเป็นมาความเป็นไปของวันวิทยาศาสตร์ทำไมประเทศไทยเราถึงมีวันวิทยาศาสตร์ครับพี่ปั๊กทำไมประเทศไทยเราต้องมีวันวิทยาศาสตร์ด้วยครับ
2: เมื่อทุกปีของ18สิงหาคมจะเป็นปีที่จะเป็นวันที่ประเทศไทยเราได้เป็นการกำหนดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2411ครับพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องล่วงหน้าถึง2ปีทั้งที่ในยุคนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ยังไม่มีดาวเทียมไม่มีระบบ GPS ครับอาจารย์แต่ยังทรงใช้หลักคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และการสังเกตอย่างเป็นระบบและอีกอย่างมันก็คือหัวใจของวิทยาศาสตร์ของเรานั่นเองครับคือการตั้งคำถามการทดลองการพิสูจน์และการยอมรับความจริงจากหลักฐานครับ
1: ใช่เพราะว่ามุมมองของผมในเชิงวิทยาศาสตร์ยังไงก็ตามนะครับผมคิดว่าถ้าเราใช้หลักการตั้งคำถามนะครับและใช้หลักการหาวิธีหาคำตอบนะครับซึ่งทั้งสองหลักเนี่ยจริงๆมันเป็นหลักใหญ่ใจความของความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับใช่ไหมก๊อฟนอกจากเล่นดนตรีเก่งแล้วเรายังต้องคิดแบบวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เราจะเล่นดนตรีอย่างเดียวเราเป็นนักเคมีแต่เราก็เป็นนักดนตรีด้วยใช่ไหม
3: ใช่
1: เราก็จะประมาณนี้นะครับเพราะการเล่นดนตรีมันก็ต้องใช้หลักคิดแบบวิทยาศาสตร์ในบางกรณีนะครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ยังไงก็ตามผมก็ยังคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับและที่สำคัญคือวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้นะครับส่งผลกระทบมากมายนะครับต่อผู้คนนะครับอ่ะทีนี้เข้ามาสู่รายการที่เราจะเจอกันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับก็คือจะจัดในวันที่วันอังคารที่18นะครับถึงวันที่20สิงหาคม2569นี้นะครับที่จะมีนะครับซึ่งในงานนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายงานหลากหลายกิจกรรมนะครับโดยจุดที่มีการจัดนิทรรศการนะครับก็จะมีหลายจุดนะครับมีกี่จุดนะน้องก๊อฟ
3: 6ครับ6
1: มี6จุดนะครับ6จุด6จุดที่ไหนบ้างครับน้องก๊อฟ
3: มีที่หอประชุมขุนเลิศครับ
2: มียังมีศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครับแล้วก็ศูนย์กสิกรรมมีอาคาร พชรภูมิพัฒน์ครับก็คือหรือ ST ที่เราเรียกกันในนามของคณะวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็มีในส่วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ครับ
1: อ๋อครับก็อย่างที่บอกครับจุดการจัดแสดงนิทรรศการของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะครับมันกว้างมาเลยแล้วเกียรติก็กว้างครับวันนั้นเนี่ยคนที่เข้าในงานนะครับจะเยอะมากนะครับผมจำไม่ได้แต่ปกติก็จะอยู่วันหนึ่งก็จะอยู่ราวๆประมาณ 1,000 หรือ 2,000 กว่าคนนะครับที่จะเข้ามาในงานแต่ทุกคนจะกระจายกันไปตามจุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่ศูนย์ประชุมนะครับที่ศูนย์ประชุมก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับทั้งการแสดงทั้งการประกวดทั้งการตอบคำถามแล้วก็มีการโชว์ผลงานต่างๆของนักศึกษาแล้วก็นักเรียนนะครับรวมไปถึงที่จุดอื่นๆก็จะมีจุดนิทรรศการการแสดงและการอะไรนะเขาเรียกการโชว์ผลงาน
2: โชว์ผลงานใช่ครับอาจารย
1: ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจริงๆมันก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาคุยกันต่อในเรื่องถ้าแล้วเคมีเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าเคมีเราเป็นวิทยาศาสตร์เราคิดว่าเคมีเราเป็นวิทยาศาสตร์แบบไหนครับท่านนังกอบเดาได้ไหมท่านเดาเคมีชอบเดาไม่ใช่ วิชาเคมีเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยตรงอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าปัญหานะครับมลพิษอะไรก็เกี่ยวข้องไปหมดนะครับมันเริ่มต้นแต่การใช้นะครับสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่อะไรนะอาหารใช่ไหมเริ่มจากอาหาร
2: ใช่ครับยังมีพวกเวชสำอางที่เราใช้กันทุกวัน
1: แล้วก็อะไรอีกที่เวลาทำแล้วมันก็จะเกิดผลกระทบไปหมดก็พวกอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่ทำไมเราต้องพยายามที่จะเรียนรู้หลักการทางเคมีเพื่อที่จะหาทางลดนะครับปัญหานะครับเพื่อที่จะมาใช้แก้ปัญหานะครับบางทีหลายคนเหมือนกับเรื่องอะไรนะเรื่องการกินกาแฟการดื่มกาแฟนะครับมันก็ถ้าคนที่เขารู้เขาก็จะรู้ว่าการดื่มกาแฟแบบไหนปลอดภัยแบบไหนไม่ปลอดภัยมันก็จะมีวิธีการหรือมีข้อจำกัดของทางด้านสารเคมีอยู่นะครับทำให้เรารู้ว่าดื่มแบบไหนดีนะครับแล้วปกติถ้าเป็นกาแฟเนี่ยคิดว่าเป็นกาแฟแบบไหนดีที่สุด
3: กาแฟดำ
1: นะมันใส่เลยมีแต่กาแฟนะครับก็นะครับก็อย่างที่บอกนะครับจริงๆเคมีมันก็นอกจากเป็นเรื่องอาหารเป็นเรื่องเวชสำอางเป็นเรื่องยาเป็นเรื่องอุตสาหกรรมนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องขนาดเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆล้วนแล้วแต่มาจากพื้นฐานวิชาทางเคมีที่คิดองค์ประกอบพวกวัสดุนะครับเพราะนั้นในประเทศไทยก็จะมีสาขาอื่นๆที่นอกเหนือไปจากสาขาเคมีเพียวๆนะครับก็จะเป็นสาขาวัสดุศาสตร์นะครับแต่ว่าในวัสดุศาสตร์เขาก็จะค่อนข้างมีความรู้ใช้ความรู้ทางเคมีเพื่อที่ไปยุกต์ใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ไปอีกไปเรื่อยๆนะครับว่าในกิจกรรมนะครับวันนิติศาสตร์นะครับถ้าเราเรียงลำดับอย่างวันที่18มันจะมีรายการอะไรบ้างครับพี่ปาก
2: 18เลยจะมีเขาเรียกเป็นการอบรมเวิร์กช็อปเป็นวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการครับแล้วก็มีพิธีมอบโล่เกียรติบัตรหรือเป็นนิทรรศการการเป็นนิทรรศการการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับในฐานะที่เป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยครับอีกทั้งยังมีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับและมีระดับตอนปลายด้วย
1: แสดงว่าตอนเช้านี่คือเราก็จัดพิธีทางการในช่วงเช้าครับพิธีเฉลิมเกียรติพิธีมอบสักการะพานพุ่มใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับอาจารย์ช่วงบ่ายก็จะมีในส่วนของด้านเสวนาทางวิชาการด้วยมีการแข่งขัน AI ปัญญาประดิษฐ์ด้วยครับ
1: น่าสนใจนะครับน่าสนใจพี่ก๊อฟเคยเข้าร่วมงานวิทย์ไหมครับตอนสมัยมัธยม
3: เคยครับ
1: เป็นไงบ้างครับงานวิทย์ที่อื่นเหมือนกับที่ราชภัฏไหม
3: ยังไม่เคยลองที่ราชภัฏดีกว่า
1: เป็นพี่น้องใหม่เลยนะ
3: ใช่ครับ
1: แต่คิดว่าคาดหวังยังไงคาดหวังยังไงกับงานวิทย์ของคณะวิทย์ในปี2569นี้ครับคาดหวังยังไงครับ
3: ก็ที่ผมคาดหวังไหมก็ขอให้สนุกมากๆแล้วกันนะใช่
1: หวังว่าน้องๆก็น่าจะสนุกนะ
3: ใช่
1: ถ้าไม่สนุกก็ไม่เป็นไรครับน่าคุยมาใหม
3: ่ถ้าไม่สนุกก็ต้องสนุก
1: นะครับจริงๆนะครับกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับเป็นมันก็เล่าได้พอสมควรในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน้องๆมาเองมาลองดูนะครับมีกิจกรรมการเล่นนะครับมีการทดลองมีแสดงตัวอย่างของผลิตภัณฑ์แสดงตัวอย่างของงานวิจัยแสดงตัวอย่างของงานวิชาการนะครับของทางด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเล่าไปเรื่อยๆตามภาพนะครับเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าปกติมันจะมีอะไรบ้างในปีที่แล้วนะครับอ่ะนะครับพี่ปาร์คปกติเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับสำหรับงานวิทยาศาสตร์เอาอย่างเช่นตึกศูนย์ประชุมครับที่ศูนย์ประชุมนะครับ
2: ศูนย์ประชุมส่วนใหญ่จะเป็นการจัดบูธของแต่ละสาขาอาจารย์คือเขาจะมาเป็นการจัดบูธโชว์ความสวยงามเป็นการดึงดูดเด็กนักเรียนหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมก็คือหากเขาสนใจเขาสามารถถามการสมัครหน้าตอนนั้นได้เลยครับแล้วก็จะมีการแข่งเกี่ยวกับไซโชด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นเกี่ยวกับ AI ด้วยครับอาจารย
1: ์ผมเคยเห็นเขาเล่นเขาแข่งอะไรเครื่องร่อนใช่ไหมเครื่องร่อนนี้อยู่ที่ไหนนะครับ
2: เครื่องร่อนจะอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษาครับใช่ครับจะอยู่ที่ชั้น5ห้องเป็นห้องประชุมเพชรอันดามันอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ครับ
1: อ๋อเครื่องร่อนจะที่ตึก9ชั้น5นะครับตึกใหญ่ที่ใกล้ๆวงเวียนนะครับตึก9นะครับแล้วอย่างการแสดงไซโชอยู่ที่ไหนนะครับ
2: ไซโชจะเป็นที่ห้องศูนย์ประชุมเลยครับเป็นที่
1: พิธีใหญ่ที่พิธีกลางนะครับที่พิธีกลางก็เดี๋ยวพี่เขาจะให้เราดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว่าในรายการนี้จะมีภาพบรรยากาศอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นเขาจะพูดไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเราก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับว่ามีบรรยากาศแบบไหนบ้างอันนี้ก็เป็นของเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็จะเนี่ยมีไซโชนะครับที่มีการแข่งขันนะครับวัดทักษะการสร้างการทดลองให้เป็นเรื่องราวใช่ไหมเขาก็จะมีการสร้างสตอรี่นะครับเพื่อที่จะนำเสนอการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ดึงดูดแก่น้องๆที่สนใจทำให้ปลูกฝังความอยากรู้นะครับอยากทดลองให้กับน้องๆเด็กๆนะครับโดยมีหลักเหตุผลแล้วก็อื่นๆอีกหลายๆอันนะครับนอกจากสายโชว์มีอะไรอีกนะพี่ก๊อฟมีอะไรอีกสายโชว์นอกจากสายโชว์แล้วมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกจำได้พี่ก๊อฟจำได้งงเลยก็มีการประกวดนะครับโครงงานนะครับมีการประกวดโครงงานของน้องๆทั้งระดับมัธยมต้นมัธยมปลายระดับประถมเขาก็เป็นโครงงานเพื่อส่งเสริมแนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็ตอนนี้น่าจะยังรับสมัครอยู่นะครับยังเปิดรับสมัครเพราะยังไม่หมดเขตรับสมัครนะครับคิดว่าแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเต็มแล้วก็ได้นะครับถ้าน้องๆอยากจะเข้ามาประกวดก็แจ้งชื่อแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับว่าหนูอยากมาเข้าประกวดเข้าร่วมงานนะครับของคณะวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับก็มีอะไรอีกมีตอบคำถามตอบปัญหานะครับคณะตอบปัญหานะครับวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าระดับประถมเราก็จะไม่แบ่งนะครับว่าเป็นเคมีเป็นฟิสิกส์เป็นคณิตหรือเป็นชีวะแต่ถ้าระดับมัธยมต้นไปถึงระดับมัธยมปลายก็จะแบ่งเป็นเคมีเป็นคณิตศาสตร์เป็นชีวะเป็นฟิสิกส์นะครับซึ่งก็จะมีการแข่งในการแข่งขันเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แข่งขันเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเก่งหรือไม่เก่งแต่ว่าเป็นการแข่งขันเพื่อจะประเมินนะครับตัวเองว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนของโลกวิทยาศาสตร์นะครับว่าอยู่ในระดับดีไหมระดับปานกลางหรือระดับที่ต้องปรับปรุงนะครับไม่ได้เอาผิดเอาถูกแบบจริงจังนะครับซึ่งจริงๆเราก็พยายามเน้นเพราะเด็กๆหลายคนเด็กๆหลายคนค่อนข้างที่จะกลัวนะครับเกรงกับการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาเคมีมีคนกลัวนะครับกลัวไหมเคมีฮะก๊อฟ
3: กลัวกลัวกลัว
1: กลัวตรงไหนของเคมี
3: กลัวทำไม่ได้ครับตอนแรก
1: กลัวทำไม่ได้
3: กลัวแบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: 30ท่านแรกว่าไง
3: ฮะ
1: 30ท่านแรกว่าไง
3: โอ
1: ้
3: โห
1: อะไรก็ให้ท่อง30ท่านแรกใช่ไหมครับก็จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกเคมีหรือวิชาอื่นมันก็จะคล้ายๆกันมันก็จะมี based on หรือมีหลักการว่าเราควรจะรู้อะไรเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อจะนำไปต่อยอดเหตุผลที่ให้ท่องท่าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ท่องไปเฉยๆนะครับท่องเพื่อจะให้เห็นบางอย่างเช่นเห็นอะเลขอะตอมนะฮะให้เห็นเลขอะตอมให้เห็นจำนวนอิเล็กตรอนพอเรารู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้เรามองเห็นได้ว่าถ้าเป็นวงนอกสุดเป็นแบบนี้ครับแล้ววงนอกสุดแบบนี้พอมันเจอกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็นำไปสู่เรื่องอื่นๆเรื่องของพันธะเคมีเรื่องของปฏิกิริยาเคมีซึ่งมันก็จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ตรงนั้นได้นะครับอ่ะเราก็มาต่อที่กิจกรรมไปเรื่อยๆอันนี้เรามีกิจกรรมอะไรอีกครับพี่ปาร์ค
2: เรายังมีการวาดภาพระบายสีหรือเครื่องร่อนเครื่องการที่แข่งเครื่องร่อนระยะไกลใครไกลกว่าชนะอะไรแบบนี้ครับอาจารย์แล้วก็ยังมีการประกวดการพัฒนาโครงงานเกี่ยวกับพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คร
1: ับ อ๋อมีทำเหมือนทำ AI เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอาจารย
1: ์น่าสนใจครับน่าสนใจนี่ในภาพก็เป็นในภาพสไลด์ตอนนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของ
2: เครื่องบินพลังยาง
1: เครื่องบินพลังยาง
2: ประเภทบินไกลใช่คร
1: ับ เล่นยังไงนะเขาเล่นยังไงหมุนนะเขาหมุนใช่ไหมกอล์ฟเคยเล่นไหมเนี่ยไม่เคยเล่นเนี่ยไฮโซเกินปกติเล่นนางย่างดีดเพราะเปลี่ยนจากนั้นนางย่างดีดมาเป็นเครื่องบินเลยทำไม่เป็นเลยอันนี้ก็เป็นนั่นคือวิธีการคิดพัฒนาหลักการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับแต่ไม่เป็นไรครับนอกจากตัวเครื่องบินมีอะไรนะมี
2: การพูดการโต้วาที
1: อ๋อโต้วาทีมีการโต้วาทีด้วยนะครับในงานก็จะมีโต้วาทีในเชิงวิทยาศาสตร์ก็มีเสวนานะครับปีนี้จะมีเสวนาด้วยนะครับปีนี้นะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่มีรายการพิเศษใหม่ๆขึ้นมาเยอะนะครับซึ่งรายการพิเศษใหม่ๆของเราเนี่ยก็ถามว่ามันก็เนาะมันก็ไงดีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีอะไรพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปตรงอื่นเราก็มาพูดกันเรื่องเคมีเหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้เรายังเป็นเคมียังไงเราก็เป็นเคมีใช่ไหมแต่เมื่อกี้ก่อนที่เราจะไปเคมีอีกเนี่ยเรามีทั้งหมด6จุดเมื่อกี้เราบอกไปกี่จุดเองแต่ก๊อฟเมื่อกี้เราบอกผู้ชมไปกี่จุดแล้วบอกไป2จุดอ่ะ3จุดมีศูนย์ประชุมนะครับจุดที่1มีศูนย์ประชุมจุดที่2มีตึกสีม่วงเขาเรียกตึกอะไร
2: ตึกเขาเรียกอาคารเฉลิมพระเกียรติครับอาจารย
1: ์ตึกที่สองอาคารเฉลิมพระเกียรติตึกที่สามคือตึกเก้า
2: ก็อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวิทยาลัยลงก่
1: อ
2: น
1: อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวิทยาลัยเกิดแล้วก็อีกตึกหนึ่ง
2: เป็นอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครับ
1: ตึกสิบนะครับตึกหนึ่งอีกตึกหนึ่งจะเป็นตึกเกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับตึกอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นการทดลองเด็กๆก็จะได้เข้าไปทดลองในงานปีนี้นะครับซึ่งปกติทางสาขาทางเอกนะครับเอกเคมีปิดปรับปรุงไป2ปี ปรับปรุงไป2ปีไม่ให้ขึ้นมาดู ปีนี้เอกเคมีนะครับนำโดยอาจารย์อับดุลนำโดยอาจารย์รัตสุธิดานะครับ เปิดอนุมัติให้เปิดโอเพ่นเปิดทำการนะครับให้เด็กๆเข้าไปเล่นการทดลองในห้องการทดลองนะครับก็มีการทดลองเยอะแยะมากมายแล้วพูดวนไปเรื่อยๆเพราะว่าพูดมันหลายตัวแต่การทดลองเคมีนะครับเป็นไฮไลท์ที่สนุกนะครับสำหรับเอกเคมีแต่ในตึกเนี้ยตึก10นอกจากเอกเคมีก็จะมีเอกชีวะด้วยนะครับที่จะให้พวกเรานะครับเด็กๆทุกคนนะครับได้เข้าไปเรียนรู้ศึกษามันก็เสมือนว่าเป็นการโอเพนเฮาส์ไปในตัวนะครับโอเพนเฮาส์ที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเป็นไงตอนนี้ได้ทั้งหมดกี่ที่แล้วนะ1 2 3 4 4แล้วอีก2ที่อยู่ไหนครับอีก2ที่
2: จะเป็นเค้าเรียกเป็นศูนย์กสิกรรม
1: อ๋อศูนย์กสิกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับศูนย์กสิกรรมก็จะเป็นแนวจัดนิทรรศการนะครับให้ความรู้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นศาสตร์พระราชานะครับที่คนไทยนะครับต้องพยายามที่จะศึกษาและเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับและอีกที่หนึ่งตึก20ได้ไหม
2: ใช่ครับเป็นตึกเพชรภูมิพัฒน์จะเป็นการแข่งขัน เป็นการแข่งขัน AI ปัญญาประดิษฐ์ครับ
1: อ๋อเป็นการแข่งขัน AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับก็โดยรวมนะครับก็จะมีทั้งหมด6จุดนะครับที่ผู้ชมและผู้ฟังแล้วก็น้องๆ นะครับนักศึกษานักเรียนที่สนใจจะเข้าไปร่วมกิจกรรมและทำกิจกรรมร่วมกัน6จุดเดี๋ยวเบรกต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องไฮไลท์นะครับของงานโดยเฉพาะการทดลองของเอกเคมีนะครับเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ครับ

0: ครับกลับมาต่อกันที่เบรกที่2นะครับซึ่งเราก็ยังพูดในเรื่องของงานวันวิทยาศาสตร์ในปีนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างปีนี้เรามีไฮไลท์นะครับเป็นกิจกรรมการทดลองนะครับในห้องปฏิบัติการทางเคมีนะครับโดยเฉพาะเลยคราวนี้เพราะทุกปีจริงๆเมื่อก่อนสมัย10ปีที่แล้วนะครับ5ปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีการให้เด็กขึ้นมาเล่นการทดลองหลายการทดลองนะครับเช่นอะไรนะมีนะอะไรเรียกอะไรนะสมัยก่อนไออะไรนะยาสีฟันยักษ์มียาสีฟันยักษ์นะครับมีจินนี่มีอะไรอีกมีเล่นอะไรนะเล่นแป้งข้าวโพดไม่รู้เล่นอะไรแป้งข้าวโพด เล่นอะไรเขาแป้งข้าวโพดมาเล่นทำไมไม่รู้ต้องให้น้องมาดูนะครับว่าที่นู่นมีอะไรบ้างแล้วก็อย่างการทดลองต่างๆแล้วก็มีเครื่องมือต่างๆนะครับให้เราได้มาศึกษานะครับที่ตึกศูนย์วิทย์นะครับโอ้เกมเยอะมากใช่ไหมพี่ปาร์ค
1: ใช่ครับปีนี้เราจัดมาให้น้องก็คือ20การทดลองเลยครับอาจารย์เป็น20เกมน้องสามารถเข้ามาร่วมความสนุกกับเราได้เลยครับ
0: โอ้ปีนี้แต่ปีนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมบนเวทีด้วยเรามีเวทีที่ชั้น3ด้วยมีเวทีที่สำหรับเฉพาะโซนของเคมีนะครับเชิญน้องๆมาตอบคำถามชิงรางวัลนะครับรางวัลใหญ่รางวัลเล็กนะครับเรามีรางวัลจัดเตรียมให้ประมาณ50รางวัล นะครับโดยเรามีสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ของเราก็จะมีทั้งเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีทั้งบริษัทเอกชนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับรูปสปอนเซอร์นะครับรูปสปอนเซอร์ของเราสปอนเซอร์ของเราก็จะเป็นมิสเตอร์คุณสเตฟานนะครับคาร์ลเกเบิร์สนะครับเป็นชาวเยอรมันซึ่งหลงรักประเทศไทยชาวเยอรมันหลงรักประเทศไทยนี้ไม่ค่อยเจอนะ
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็มาไปครับแต่คุณสเตฟานเขาก็อยากอยู่ประเทศไทยอยากสร้างนะครับสิ่งต่างๆให้ประเทศไทยนะครับอยากจะช่วยเหลือเด็กๆนะครับที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือแล้วก็อีกอย่างเขาก็เป็นนักธุรกิจนะครับเขาก็มาเจอกับผมแล้วก็มาให้ช่วยกันนะครับในการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับแล้วก็มีบริษัท BK ที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การทดลองสำหรับในกิจกรรมครับวันนี้ในวันงานมันก็จะมีกิจกรรมที่เราไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้กิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับที่เป็นเวิร์กช็อปเป็นการไปนะอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเรื่องเกี่ยวกับ UV spectroscopy นะครับก็คือเด็กมัธยมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเครื่อง UV คืออะไรนะครับแต่ว่าเด็กปริญญาตรีเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเขาจะรู้ว่า UV จะทำอะไร UV มีหน้าตายังไงและใช้วัดอะไรนะครับก็ปีนี้นะครับก็เป็นปีแรกที่เปิดเวิร์กช็อปให้น้องๆนักศึกษานักเรียนนะครับระดับมัธยมปลายทุกคนนะครับได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานการใช้นะครับเครื่อง UV ในแบบใช้จริงนะครับเรียนรู้จริงจากเครื่องมือจริงนะครับแล้วก็ยังไงเราก็ยังส่งเสริมนะครับให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อ่ะแล้วกลับมาต่อกันที่กิจกรรมต่อกิจกรรมที่สนุกสนุกสุดๆเลยอ่ะสุดๆเลยในงานนี่อะไร
1: ถ้าสุดๆเลยต้องเป็นศูนย์วิทย์ของเราครับอาจารย์
0: ศูนย์วิทย์นะเป็นไฮไลท์จริงๆศูนย์วิทย์มาชั้น3ขึ้นชั้น4ขึ้นชั้น4ลงชั้น1ขึ้นชั้น1ไปลงชั้น8โอ้ใช่ ในงานนะครับว่าแบบอย่างปีที่แล้วเนี่ยอย่างภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศในงานในตึกศูนย์วิทย์นะครับมันก็จะคนค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเข้ามากันหลายๆคนเนี่ยเต็มห้องนะครับแล้วก็น้องๆก็บางคนก็เครียดบางทีพอเครียดปุ๊บเราก็มีเอนเตอร์เทนแล้วก็อาจจะมีวงดนตรีนะครับซึ่งปีนี้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากลูกศิษย์ของเรานะครับที่เป็นลูกศิษย์เอกดนตรีรับปากจะมาช่วยแต่ก็ไม่ว่าอะไรถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่ง้อก็ได้วะเปล่าพูดเล่นก็อยากให้มานะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมของมหาลัยนะครับเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันเป็นหน้าเป็นตาให้มหาวิทยาลัยนะครับโดยนำโดยคณะวิทย์นำโดยเอเคมีก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยของมหาลัยนะครับที่เด็กๆจะได้เปิดหูเปิดตาได้เรียนรู้นะครับในการทดลองต่างๆที่เราจะนำมาเสนอให้นะครับซึ่งหลายๆอย่างนะครับมันก็ไม่ค่อยมีนะครับในโรงเรียนที่มัธยมใช่ไหม
1: ใช
0: ่มันเครื่องมืออุปกรณ์สมัยก่อนไม่สมัยก่อนหรอกสมัยนี้แหละก็เขาก็ไม่ได้เป็นการทดลองจริงก็เป็นการทดลองจากตำรานะครับเป็นมองจากตำราพอมาเห็นของจริงเขาก็จะเห็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งเขาก็จะได้มุมมองใหม่ๆจริงๆอะผมพยายามจะพูดเสมอว่าทำยังไงให้เด็ก เด็กภูเก็ตหรือเด็กที่อยู่ในเขตภูมิภาคเนี้ยภาคใต้พยายามอยากจะเรียนเคมีอาจจะไม่ได้เรียนที่ราชภูเก็ตเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ว่าอยากให้มาเรียนเพราะว่ามันเป็นจุดรอยต่อนะครับของศาสตร์ต่างๆนะครับมันไม่ใช่อยู่โดดๆนะครับจบเคมีมีคนถามผมว่าจบเคมีไปทำอะไรจบเคมีไปทำอะไรจริงๆผมก็จะบอกว่าจบเคมีทำได้หลายอย่างต่อให้ไม่ใช่นักเคมีก็ยังทำได้หลายอย่างเพราะว่าเคมีเน้นหลักคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลเสมอนะครับไม่ค่อยพบว่าคิดเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ว่าบางทีเวลาทำงานมันอาจจะทำเรื่อยเปื่อย แต่คิดความคิดมันก็ต้องคิดอย่างมีเหตุมีผลนะครับน้องก๊อฟตกลงน้องก๊อฟวันนี้ว่าไงครับน้องก๊อฟวันนี้มีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมผู้ฟังไหมน้องก๊อฟรู้สึกวันนี้น้องก๊อฟจะรู้สึกเหนื่อยฮะ อ่ะเรียกแขกเข้างาน
2: ก็วันที่18ถึง20นะครับใครว่างก็มากันเยอะๆนะฮะที่ตึก10นะครับพวกผมรออยู่นะครับพี่ป้ากับน้องก๊อฟรออยู่นะฮะ
0: น้องก๊อฟนักกะว่าน้องก๊อฟจะแบบโชว์กีตาร์เดียวมั้ย
2: โอ้ยไม่เอาดีกว่า
0: เดี๋ยวเผื่อน้องนี้นี่มานะโอ้โหประธานน้องนี้นี
2: ่ผมรอไปทำการทดลองให้น้องดีกว่า
0: ก็พี่ๆเขาก็เตรียมการนะครับเตรียมงานไว้สำหรับงานวันวิทยาศาสตร์ปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นนะครับทุกคนตื่นเต้นครับที่จะได้เปิดทำการห้องรายการ Open House นะครับให้น้องๆทุกคนได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้นะครับในงานต่างๆที่เราจะมีถูกไหม
2: คร
0: ับ แล้วก็เราก็พยายามทุกคนอ่ะผมคิดว่าทุกคนแหละทั้งอาจารย์ทั้งเด็กก็พยายามที่จะทำไงก็ได้ให้น้องเขามีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์อย่าให้น้องเขากลัวให้น้องเขาเข้ามาเห็นปุ๊บโอ้โหมันน่าเล่นจังเลยทำไมมันดูสนุกอย่างนี้อะไรเงี้ยนะไม่ใช่มาถึงมาเล่นปุ๊บโอ้ไม่เอาแล้วกลัวแต่ไม่ค่อยมีนะแบบปีที่แล้วผมไม่ใช่ปีที่แล้วก่อนหน้าที่เราจะหยุดจัดในห้องการทดลองไปเนี่ยก่อนหน้านั้นเด็กก็ค่อนข้างสนุกนะครับก็มีทั้งเด็กเล็กนะครับระดับอนุบาลก็มีนะครับมีเด็กประถมก็มีเข้ามาถึงก็เล่นบางทีก็เล่นนั่นนะเขาดูการเคลื่อนที่ของสีบนผิวน้ำนมนะครับซึ่งน้ำนมมันก็จะมีอะไรนะมีลักษณะเฉพาะแบบนึงแล้วพอเราเติมสารลดแรงตึงผิวลงไปมันก็ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของสีที่ลอยอยู่บนผิวของน้ำนมอะไรแบบนี้ครับก็คือน้องเขาก็ได้เห็นเออแบบนี้ก็ได้ด้วยแล้วก็บางทีน้องเขาก็เล่นเชิงจินตนาการนะครับไม่รู้แหละใส่หมดทุกสีเลย แล้วก็ไม่รู้ได้รูปอะไรก็ถามเนาะสรุปเป็นรูปอะไร อะไรก็ประมาณนี้ครับที่เอเคมีก็เราก็จะมีการเล่นแบบนี้ก็มีหลายอย่างนะครับที่อยากจะเชิญชวนให้น้องๆทุกคนมาลองดูในกิจกรรมเดี๋ยวว่าแต่เอเคมีหรือเอกชีวะก็น่าสนใจนะเอกชีวะก็มีอะไรบ้างนะพี่ปาร์ค
1: เอกชีวะจะมีฐานให้น้องๆทั้งมีการชมมีการเข้าชมฐานนะครับการละเล่นของแต่ละเอกก็จะแตกต่างกันไปอีกครับ
0: ครับเพราะว่าเอกชีวะก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็จะมีเรื่องของอะไรครับเรื่องของชีววิทยาของศาสตร์ชีววิทยาของมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นนิเวศวิทยานะครับอาจจะมีการจำลองว่าปกติเขาก็จะจำลองสภาพระบบของป่าชายเลนอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาก็แต่ปีนี้ผมไม่รู้แต่ปกติมีถ้าเปิดพูดไปไม่ค่อยได้ขึ้นไปดูเขาเลยช่วงนี้หลังๆนี่งานยุ่งโมเดลเตรียมของเคมีก็นะครับก็นอกจากตรงนี้นะจริงๆเกือบทุกเอกหรือจริงๆก็ทุกเอกนะครับที่เกี่ยวที่อยู่ในคณะวิทย์นะครับก็จะมีจัดนิทรรศการจัดกิจกรรมนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่อย่างที่บอกอยู่ที่ศูนย์ประชุมครับมีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมที่ศูนย์ประชุมเราจะเริ่มตั้งแต่เช้านะครับ8โมงไปจนถึง5โมงนะครับกิจกรรมก็อย่างที่บอกมีทั้งกิจกรรมการแสดงมีกิจกรรมการประกวดมีกิจกรรมการแข่งขันนะครับมีทุกอย่างนะครับในงานนะครับทั้งที่ศูนย์ประชุมนะครับที่ตึกม่วงตึกเฉลิมพระเกียรติเฉลิมเกียรติเฉยๆกับเฉลิมเกียรติตัวห้าสิบปีผมอยู่ผมก็ยังงงอยู่ผมก็เป็นข้อผิดพลาดที่ไม่อยากให้เด็กๆ ทำเหมือนกันผมจำชื่อตึกไม่ได้จำแต่สี ตึกสีม่วงตึกสีฟ้าตึกสีเขียว นะครับก็ยังไงก็ตามนะครับเราก็ยังคงเน้นเหมือนเดิมว่าไม่ว่ายังไงก็ตามวิทยาศาสตร์มันก็ยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องพยายามหาทางรู้แล้วก็เอาใจให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็มีปัญหาอยู่หลากหลายปัญหาอย่างเช่นผมเคยคิดคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าสินค้านำเข้าเนี่ยเขาจะล้นตลาดเข้ามาในประเทศไทยจากประเทศจีนซึ่งปัจจุบันนี้เริ่มเห็นภาพแล้วเพราะว่าการเชื่อมโยงกันคมนาคมมันสะดวกนะครับมันสินค้าพืชสดนะครับมาจากประเทศจีนผ่านรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้าประเทศลาวนะครับแล้วส่งต่อโลจิสติกที่เป็นรถสิบล้อเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเร็วมากนะครับแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาที่เรากำลังกังวลก็เรื่องสารพิษตกค้างนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราก็ต้องมีความรู้ต้องให้ความรู้แล้วก็เพื่อที่จะไปพิสูจน์ว่าสิ่งต่างๆที่รับมานั้นมันปลอดภัยเหมาะสมกับเราไหมนะครับดังนั้นวิชาเคมียังไงมันก็สำคัญต่อให้บอกว่าไม่สำคัญมันก็สำคัญ ตอนนี้นะครับก็ใกล้จะถึงเวลาที่เราจะต้องจบลาจากกันใน EP นี้นะครับเดี๋ยวอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะขอให้พี่ปาร์คแนะนำน้องๆมาเรียนที่เคมีเราหน่อยปีนี
1: ้ครับก็ปีนี้มันเป็นหลักสูตรเคมีสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติก็แนะนำน้องๆมันเป็นวิชาที่ไม่ได้ยากมากอย่างน้อยเรามีให้เลือกทั้งสองรูปแบบไม่ว่าจะอยากทำเวชสำอางอยากดูแลบำรุงผิวตัวเองหรือว่าจะสิ่งแวดล้อมที่ตามกฎหมายกำหนดเราสามารถทำได้หมดเลยเราในเอกเรามีความหลากหลายมากเหมือนก็อาจารย์ทุกคนก็มีความถนัดของแต่ละคนตามที่อาจารย์เขาถนัดก็เราสามารถปรึกษาอาจารย์ได้มีอะไรพูดคุยกันได้ตลอดครับเหมือนอาจารย์ก็จะให้คำปรึกษาที่ดีเหมือนพวกผมจะไปฝึกงานที่ไหนดีทำงานที่ไหนดีอาจารย์ก็จะคอยให้คำแนะนำมีอาจารย์ดีทุกอย่างจะดีเองครับ
0: แล้วพี่ก๊อฟมาน้องก๊อฟมาน้องก๊อฟคาดหวังไงกันคาดหวังไงคะจบดีไหมจบไม่จบ
2: จบครับจบ
0: ครับก็จริงๆจบทุกคนแหละครับแต่เพียงว่าผมคิดว่านะครับไม่ว่าใครก็ตามที่คิดว่าเคมียากนะครับผมคิดว่าเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะว่าคำว่ายากมันไม่มีจริงในโลกแต่คำว่าเราจะสู้หรือแก้ปัญหาสิ่งนั้นยังไงนั่นคือของจริงที่มีอยู่ในโลกนั่นเป็นเรื่องจริงแต่คำว่ายากจริงๆไม่มีโลกเพราะพอทำไปทำมาเขาก็จะบอกว่าไม่ยากแต่ผมก็ไม่รู้เหตุผลอาจจะเป็นเพราะเขาเข้าใจแล้วมันเลยไม่ยากหรือเปล่าแต่ผมไม่อยากให้คิดว่าอะไรคือยากอะไรคือง่ายแต่เราอยากให้คิดว่าเราจะแก้ปัญหาสิ่งนั้นยังไงถ้าเราไม่รู้เราจะทำยังไงอะไรแบบนี้นะครับเวลาเรียนหนังสือเราก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้รู้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไปของวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ไม่ว่าเป็นโดยเฉพาะเคมีมันสำคัญยังไงนะครับก็นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับผู้เข้าชมเข้าฟังรายการทุกท่านนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับยังเรียนเชิญนะครับทุกท่านเข้าสู่งานนะครับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันที่18ถึงวันที่20นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับใน EP ถัดไปที่ EP 205ในวันพุธหน้านะครับเวลา 14:10 นาทีนะครับครั้งนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนคลี่คลายเรื่องนี้

0: แทนหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้ขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับปมและระดับหน่วยงานต่อไปเพราะได้เน้นย้ำไปแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้จะรั่วไหลไม่ได้เนื่องจากเป็นการอนุมัติโครงการจัดทำระบบต่างๆรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความรัดกุมในการรักษาข้อมูลเป็นสำคัญประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยทราบตัวผู้ใช้งานที่ดึงข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบแล้วพบเบาะแสอาจเชื่อมโยงการเมืองยืนยันสั่งปิดระบบแก้ไขปัญหาทันทีไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลออกจากระบบว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่การแฮกระบบแต่เป็นการเข้าใช้งาน2บัญชีจากหมายเลข IP หรือ IP address เดียวกันและสถานที่เดียวกันขณะนี้ได้สั่งการให้ทีมงานเร่งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและยืนยันว่าได้ปิดระบบในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจจะไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจากพฤติกรรมที่ตรวจพบถือว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ยังต้องรอการพิสูจน์และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุที่ยิงตำรวจตากใบถูกวิสามันแล้วจำนวน2รายระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจับกุมตามกฎหมาย
2: จากกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ก่อเหตุนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ระหว่างการเข้าปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายทราบชื่อคือนายอับดุลมูคลิสและนายสมานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นจำนวน2กระบอกจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ก่อนจะหลบหนีไปกบดานในพื้นที่และถูกเจ้าหน้าที่ติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งนี้สำหรับผู้ใดให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระทำความผิดทั้งการนำพาหลบหนีซ่อนเร้นให้ที่พักพิงหรือจัดหาเสบียงอาหารอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
7: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิด ไม่ใช้โทรศัพท์

0: ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
1: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
4: ่หายลูกเออวันเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปจ้ะ
3: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
4: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถ

0: สต์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ต

0: มาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะต้อนรับกับเพลงเพราะๆเช่นเคยบ่าย 3:00 นนิดๆไปจนถึง 4:00 นโดยประมาณค่ะที่เรายังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจแน่นอนว่าเรื่องราวของกีฬายังคงมีมาให้คุณๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเรามีการจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตอยู่เนาะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยทีเดียวนะคะก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬากันอยู่จาก20ชนิดกีฬาด้วยกันนะก็สามารถที่จะมาติดตามข้อมูลนะคะอัปเดตกันได้เลยผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นเองค่ะซึ่งตัวก็มีไปโพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจกันอยู่แล้วด้วยนะคะสามารถติดตามกันได้เลยเดี๋ยวเอาไว้จะทยอยมาฝากประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันนะคะอ่ะช่วงแรกนี้เดี๋ยวต่อเนื่องกับเพลงว่าเพราะเดี๋ยวมีกิจกรรมข่าวสารดีๆที่น่าสนใจรวมไปถึงเรื่องของงานกีฬานะคะหลายพื้นที่เลยมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยเช่นเคยติดตามกันได้กับช่วงเวลาดีๆของ Sport Today ค่ะ
1: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

้เข้ามาเต็มทีแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็บอกกันทุกวี่ทุกวันเมื่อวานนี้ก็บอกวันนี้ก็ต้องบอกอีกเหมือนกันนะคะสำหรับรายการมวยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นรายการที่จะเปิดเวทีเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่ไม่เฉพาะแค่พื้นที่ภูเก็ตเท่านั้นค่ะแต่รอบระดับประเทศกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากลรอบรองชนะเลิศโซนภาคกลางและภาคใต้เขามาแข่งกันที่นี่ที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะคะซึ่งงานนี้นายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกผู้หนึ่งที่ผลักดันให้การจัดในรอบนี้เนี่ยมาเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะได้สร้างเศรษฐกิจกระตุ้นรายได้นะคะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยเลยทีเดียวนะคะกิจกรรมครั้งนี้คุณผู้ฟังอย่างที่ตู่บอกเนาะประชาสัมพันธ์กันทุกวี่ทุกวันเลยอาทิตย์นี้แล้วนะคะ9สิงหาคมค่ะที่เวทีมวยชั่วคราวปลายแหลมสะพานหินตรงบริเวณศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้งนั่นเองนะคะเริ่มต้นเนี่ยชกเนี่ยประมาณสัก5โมงครึ่งโดยประมาณนะแล้วก็สามารถที่จะติดตามชมผ่านการถ่ายทอดสดพีวีทีวีนะคะช่อง36ได้ด้วยตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะงานนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนในวงการกีฬาจากทั้งส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยแล้วก็ยังมีทางด้านนายอู๊ดนะคะในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็มีในส่วนของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่จะเดินทางมาให้กำลังใจนักมวยนะคะนักกีฬาแล้วก็เยี่ยมชมการแข่งขันในรายการนี้ด้วยนั่นเองนะคะงานนี้บอกได้เลยว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเก็บค่าประตูแต่อย่างใดเชิญชวนคุณๆไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับมวยไทยรากหญ้านะคะสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบรองชนะเลิศโซนภาคกลางและภาคใต้นั่นเองนะคะเราจะมีคู่ชกเนี่ยโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะคะกว่าเดี๋ยวนะตูดูข้อมูลนิดนึง12คู่ด้วยกันมีมวยหญิง2คู่นะคะนอกนั้นก็จะเป็นมวยไทยมวยชายนะคะก็ติดตามกันได้เลยทีเดียวชกกัน5ยกในแต่ละรุ่นน้ำหนักนั่นเองนะคะเชิญกันได้ตั้งแต่5โมงครึ่งเป็นต้นไปที่เวทีมวยโชคลาตรงสะพานหินนะคะแล้วก็ส่วนพิธีเปิดเนี่ยจะเกิดประมาณสักทุ่มครึ่ง2ทุ่มโดยประมาณนะคะอันนี้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของกีฬาทางด้านจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะคะเอาล่ะ

0: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: คุณกำลังฟังสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

จากการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้ด้วยช่วงนี้นะคะจะว่าไปนะก็จะมีการแข่งขันฟุตซอลนะคะซึ่งแข่งกันที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินอันนี้เนี่ยมาประชาสัมพันธ์เพื่อให้คุณได้ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะส่วนในวันที่8และ9สิงหาคมเนี่ยมีหลายชนิดกีฬาเลยค่ะที่จะแข่งขันกันนะคะติดวันเสาร์อาทิตย์พอดีเลยไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำนะคะแข่งกันที่สระว่ายน้ำอบจ.กระทู้เปตองค่ะสนามเปตองสะพานหินนะคะคาราเต้โดโรงยิม3สะพานหินแบดมินตันนะคะโรงยิม2สะพานหินแล้วก็กรีธาที่สนามกีฬาสุรคุณนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสำหรับวันที่8วันที่9ตะก้อค่ะแข่งที่โรงยิม3สะพานหินด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเทคบอลค่ะก็แข่งกันในช่วงนี้นะคะ6และ7นะคะสิงหาคมแล้วก็มีรายการสู่ความเป็นเลิศอีก1รายการด้วยที่เป็นชนิดกีฬาเดียวกันก็คือเชฟบอลที่จะแข่งขันต่อเนื่องบริเวณลานนะคะกว้างๆตรงที่เป็นสนามบาสเกตบอลนะของสะพานหินนั่นเองนะคะก็จะเป็นสนามสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเชฟบอลด้วยนั่นเองค่ะถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณๆนะคะไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะชมการแข่งขันรายการนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถือโอกาสประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจในขณะที่นะคะอีกหนึ่งโปรแกรมงานวิ่งอันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์ให้เขากันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็ยังคงที่จะต้องการให้พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทุกท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะร่วมนะคะที่จะส่งนะไปเข้าไปสมัคร QR code อะไรอย่างเงี้ยนะคะกับกิจกรรมการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนตั้งแต่ช่วง 6:00 น.ที่สวนสาธารณะสะพานหินนะคะวิ่งระยะทางประมาณสัก5กิโลเห็นจะได้คุณผู้ฟังแต่ว่างานนี้นะคะเปิดรับสมัครลงทะเบียนถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ย360บาทแต่ถ้าเป็นในส่วนของเยาวชน 7-18 ปีเนี่ย240บาทเท่านั้นเองนะคะถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์คุณๆด้วยก็แล้วกันนะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะหรือคุณจะติดตามไปที่เพจ Facebook ของสสจ.ก็ได้เพราะว่าก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบนะคะในส่วนของการจัดรายการนี้อยู่ด้วยนะคะเอาล่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ฝากคุณๆและเชิญชวนให้คุณๆได้ไปร่วมกันเยอะๆเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณๆนะคะจะได้ปลอดโรคปลอดภัยกันด้วยนะคะเอามองดูเวลาเนาะช่วงเวลาท้ายๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆแบบนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาก็เข้ามาที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้เลยทีเดียวนะคะหรือถ้ามีกิจกรรมอะไรที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เราก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็ติดตามกันได้เรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญก็ขอบคุณทางด้านสวทภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้กับเราได้มีข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.โดยประมาณเช่นเคยนะคะวันนี้ลาคุณไปก่อนกับเพลงว่าเพราะนะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงส

0: ุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามขับไล่หรือรื้อถอน
6: นางสาวรัชดาธนานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการในที่ประชุมครม.รวม3ประเด็นสำคัญคือเร่งรัดการดำเนินงานให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้คทช.รายงาน

0: ส่งเสริมการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพื่อปรับปรุงกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นระบบมากขึ้นสำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานพร้อมขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ส่วนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถจ้างแรงงานผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ตำรวจไซเบอร์สอท.4บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ th2.vip กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมาก
2: พลตำรวจตรีกฤตัตน์บำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนายอุ้ยกู่หมีอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกำลังทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์ ts2.vip พร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและรายละเอียดโปรโมชั่นเว็บพนันออนไลน์รวมหลายรายการผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างทำงานเป็นแอดมินได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาททำมานานกว่า5เดือนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปดิเรกตินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
2: ค่ะคุณมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะดีเจมะตูมนะคะของสวทตะโกป่าของเราค่ะวันนี้เจอหน้าเราสองคนเนาะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะซึ่งสำหรับรายการนี้นะคะก็ออกอากาศในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันเลยทีเดียวค่ะจังหวัดไหนบ้างนะคะ
1: ก็มีในฝั่งอ่าวไทยก่อนละกันนะคะก็จะมีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ค่ะ
1: ในส่วนของฝั่งอันดามัน
2: ก็มีจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่ครบ7ยังคะ
1: ครบแล้วค่ะ
2: ครบแล้วนะคะ
1: ค
2: ่ะก็เป็นเวลานี้นะคะ16นาฬิกาเศษๆไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งในรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะไปในช่วงต่างๆนะคะขอแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเรากันก่อนดีกว่านะคะ
2: ค่ะควบคุมเสียง

0: ควบคุม Facebook Live นะคะก็เป็นน้องส้มค่ะชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยคุณมงคลโชคเกื้อค่ะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะ
0: ค่ะแล้วก็บรรณาธิการนะคะก็เป็นผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะ
1: ค่ะและอำนวยการผลิตนะคะโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะท่านโสพลเขี้ยมการค่ะช่วงรายการให้ยักข่าววันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงช่วงกันสักนิดหนึ่งนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเราก็มีการจัดให้ยักข่าวนะคะมีการปรับรูปแบบใหม่อันนี้เป็นรูปแบบใหม่นะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมดนะคะอยู่ที่4ช่วงด้วยกันนะคะโดยช่วงแรกก็คือเป็นช่วงนี้นะคะที่เราจะมีการพูดคุยกันนะคะ
0: แล้วก็ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
1: ้ค่ะแล้วก็ช่วงที่3ค่ะก็จะเป็นช่วงของ PRD Service ค่ะแล้วก็ช่วงที่4ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะคะฉะนั้นแล้วค่ะวันนี้ค่ะช่วงที่2ของรายการวันนี้นะคะดีเจมะตูมก็จะมีการพูดคุยกับทีมงานกัวป่าโพค่ะคุณจันทา
0: เดี๋ยวเราก็จะได้รู้นะว่าคำว่ากัวป่าโพคืออะไร
1: ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการกัวป่าโพเนี่ยก็เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ CCD นะคะเป็น Creative Cultural District นะคะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้หยิบยก1ประเด็นที่น่าสนใจค่ะเป็นการเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวกันนะคะผ่านโครงการของ CCD ซึ่งอำเภอตะกั่วป่าผ่านเมืองเก่าตะกั่วป่าก็เป็น1สถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ในโครงการของทาง CCD ค่ะวันนี้นะคะทีมงานสวท.ตะกั่วป่าค่ะเราจะมาพูดคุยกับทีมงานกั่วป่าโพกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเลยค่ะ
3: ทวินลู่ตามนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าผู้ใหญ่ทิวนะครับ
4: ค่ะรัตมาก้าวนพรัตน์นะคะเฟรมค่ะ
1: ค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของกั่วป่าโพให้ฟังกันหน่อยค่ะเป็นยังไงมาบ้างคะ
3: กั่วป่าโพนะครับก็คือเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับที่กัวป่าก็คือเมืองกัวป่านะครับแล้วก็โพก็คือแปลว่าท่าน้ำนะครับเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับแล้วก็เป็นการรวมตัวของคนหลายเจนนะครับในเมืองเกาะตะกัวป่านะครับในการสร้างสรรค์เมืองนะครับในรูปแบบใหม่นะครับ
1: ซึ่งเพราะว่าโครงการนี้เขาบอกว่าเป็นโครงการที่เรามีการเสนอไป
4: ใช่
3: ใช่ครับ
1: เป็นผ่านโครงการที่ชื่อว่า CCD ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งเป็นโครงการที่มีการสนับสนุนแล้วก็ดำเนินงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งในปีนี้มี7ที
4: ่ใช่ค่ะ
1: ตะกั่วป่าเราได้รับ
4: ใช่
3: 1 ใน 7
1: ซึ่งก็เลยมีการจัดงานซึ่งงานจริงๆแล้วชื่อเต็มว่าอะไรนะคะ
3: กั่วป่าโพจีโชเมืองนะครับ
1: กัวป่าโพจีโชเมืองนะคะงานนี้อันนี้ต้องย้ำคุณผู้ฟังกันก่อนว่าจริงๆแล้วกัวป่าโพเนี่ยงานนี้คือมีทั้งปี
3: ใช่ครับ
1: ทั้งปีเพียงแต่ว่างานช่วงที่ถึงนี่ก็คือวันที่เท่าไหร่นะคะ
4: 12ถึงวันที่16ค
1: ่ะ12ถึง16สิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเปิดตัวของงานนี
4: ้
3: ใช่
4: เป็นไฮไลท์หลักของงาน
1: เล่าถึงกิจกรรมหรือว่างานหรือว่าสิ่งที่คนมาเนี่ยควรจะต้องมาในช่วงวันที่12ถึง16สิงหาคมให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ได้ค่ะก็จริงๆอยากจะเชิญชวนให้มาทุกวันเลยเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีไฮไลท์ที่ต่างกันไปนะคะวันที่12เนี่ยเราก็จะมีการพาเดินชมเมือง
3: ใช่ครับ
4: ในหัวข้อชื่อว่า
3: เดินโฮคาคีชมวิธีเมืองหรือเมืองนะครับ
4: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมทานอาหารท้องถิ่นค่ะที่ในร้านที่เราเลือกกันมาว่าอยากให้คนได้รู้จักขนมต่างๆอาหารพื้นเมืองต่างๆที่บางอย่างอาจจะสูญหายไปแล้วแต่ว่าวันนี้เรารื้อฟื้นกับใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมทอล์กพูดคุยกันค่ะว่าเมืองปัจจุบันเนี่ยกับอดีตเนี่ยมันจะสร้างสรรค์ไปในรูปแบบไหนผ่านคนรุ่นใหม่
1: ๆค่ะ
4: ค่ะแล้วก็ในวันที่13 14 15 16ก็จะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลักค่ะคือต้องแจ้งก่อนว่ากิจกรรมเนี้ยเราจะมีไฮไลท์บ้านหลัก ทั้งหมด3ที
1: ่
4: ที่แรกก็จะเป็นบ้าน78ค่ะจะเป็นบ้านที่เราเล่าเรื่องของการทำเหมืองเลยแล้วก็บ้านของโรงเรียนเต้าหมิงโรงเรียนเต้าหมิงเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนจีนในอดีตมามีผลมีเขาเรียกว่ามีความสำคัญยังไงในปัจจุบันเป็นมรดกในรูปแบบใดให้คนได้เข้าใจแล้วก็ในส่วนของบ้าน109ซึ่งเป็นศาลเจ้าชื่อศาลเจ้าเต็มๆว่า
3: ศาลเจ้ากึ่งตั้งหอยกวนนะครับก็จะเป็นดักชั้นล่างครับเราจะทำเป็นโพแกลเลอรี่นะครับในการจัดนิทรรศการภาพถ่าย
4: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังก่อนเพราะว่านี้เราจะฟังกันเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นย่านเมืองเก่าตะกัวป่า
4: ถูกต้องค
3: ่
4: ะ
3: ใช่คร
1: ับ ก็คือหลักๆก็จะเป็นถนนเส้นสายวัฒนธรรมเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะเหยียบมาก็คือที่โรงเรียนเต้าหมิง
4: ใช่ค่ะ
1: ที่จะเป็นอีกจุดนึงอาจจะอยู่ห่างจากจุดหลักก
4: ัน ใช่แต่เรามีรถรับส่ง
1: เรามีรถรับส่งนะซึ่งเป็น
4: รถโพทองค่ะ
3: รถสองแถว
1: รถโพทองรถสองแถวนะคะที่จะมี
3: ใช่ครับ
1: ที่จะมีการส่งในช่วงกิจกรรม
4: ใช่ค่ะ
1: พี่เฟรมบอกถึงวันที่12แล้วแล้ว13 14 15 16ไฮไลท์ของแต่ละวัน
4: ก็แต่ละวันเนี่ยเราก็จะเป็นการยกบ้านหลักขึ้นมาค่ะบ้านที่เราเล่าไปให้ฟังเมื่อกี้3หลังเนาะแล้วก็แต่ละวันสมมุติวันนี้เราเล่าถึงบ้านเมืองเนี่ยกิจกรรมที่จะเป็นเวิร์คช็อปในวันนั้นก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเมืองใช่ค่ะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันเสวนาทอล์กกันมาฟังคนรุ่นเมืองเขาคุยกันว่าในอดีตอ่ะเขาทำกันยังไงแล้วเมืองเนี่ยมีแค่เฉพาะในน้ำหรือมีบนบกด้วยต่างกันยังไงคืออันเนี้ยคนบ้านเราทั้งหมดอ่ะก็อาจจะยังไม่รู้ทั้งหมด
1: ค่ะ
4: ก็เลยอยากจะเชิญชวนคนที่อื่นมาลองเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นี่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตะกั่วป่าเติบโตมาได้ก็เพราะเมืองใช่ค่ะ
1: เนาะเพราะเราเป็นเมืองที่พูดถึงก็คือชื่ออำเภอเขาบอกเลย
4: ตะ
3: ก
4: ั
3: ่วป
4: ่
3: า
4: ตะกั่วป่าแร่หมื่นล้านเนี่ยคำขวัญเราเลยคือเราขายแร่ได้มากมายแค่ไหนจนแบบ
1: เป็นหมื่นล้าน
4: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็นไฮไลท์เรื่องของเมือง
4: ใช่
1: แล้วก็จะมีไฮไลท์ของเรื่องของมีเรื่องไหนอีกนะคะ
4: เวิร์กช็อปวันที่13ก็จะเป็นสาธิตการล่อนแร่จากกลุ่มคนล่อนแร่ในอดีตเลยแล้วก็วันที่14เนี่ย14นี่เป็น
3: 13ครับจะเป็นเรื่องของการโชว์นะครับ
1: เกี่ยวกับ
3: เป็นการโชว์เมืองครับก็จะเป็นนิทรรศการปรานากันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทำเวิร์กช็อปของจุกจิกจากผ้าบาติกนะครับแล้วก็ไฮไลท์วันนั้นนะครับจะอยู่ที่บริเวณหน้าบริษัทฮกจ่องสิงห์นะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็จะเป็นในส่วนของงอคาคีมีชีวิตอีอีแล้วก็คนในเมืองครับก็จะมานั่งพูดคุยกันนะครับดับชั้นนะครับเขาเรียกดับชั้นนะครับบ้านเรานะครับมานั่งกินข้าวกันบริเวณหอคาคีนะครับ
4: ใช่อันนี้คือวันที่13ค่ะเมื่อกี้เรา
1: อธิบายสักนิดนึงว่าหอคาคีคืออะไรอะคะ
3: หอคาคีก็คือเป็นทางเดิน5ฟุตอะครับก็คือเป็นภาษาจีนนะครับก็คือเป็นอิทธิพลนะครับของช่องแคบมาลากานะครับที่ส่งผลอิทธิพลมายังเมืองตะกั่วป่านะครับแล้วก็ช่องทางเดินตรงนี้ครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ของเมืองครับ
1: ก็เป็นการเรียกของที่นี่นะคะว่าหอคาคีหรือว่าในฝั่งโบราณกาลน่าจะเรียกคล้ายๆกันนะคะกิจกรรมวันต่อไปคะมีอันไหนนะคะ
4: ก็เมื่อกี้13แล้วเนาะ
1: 13
4: วันที่14ก็จะเป็นการร่วมชมภาพถ่ายค่ะและกัวป่าผ่านตัวตนก
1: ็
4: เป็นการรวบรวมภาพถ่ายของศิลปินแล้วก็ช่างภาพเมืองตะกัวป่าเราจะจัดแกลเลอรี่แสดงโชว์ที่บ้าน109ค่ะ
1: ก็คือที่ศาลเจ้า
4: ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็จะมีกิจกรรมที่ประกวดก็คือให้เยาวชนร่วมกันส่งภาพเข้ามาประกวด
3: แล้วก
4: ็ได้แสดงโชว
1: ์แสดงโชว์นะคะเรื่องของภาพถ่ายเมืองเก่าตะกั่วป่า
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็15นี่ก็คือพูดไปแล้วคือเรื่องของเมือง
4: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็16อ่ะคะ16อ๋อโรงเรียนเต้าหมิง
4: ใช่16เต้าหมิง
1: ก็จะเป็นกิจกรรมในช่วง12ถึง16สิงหาคม
4: ใช่ค่ะ
1: อยากให้ย้ำว่าจริงๆแล้วในทุกๆวันเนี่ยคือกิจกรรมไม่เหมือนกันเลย
4: ไม่เหมือนกันคืออย่างใครที่ชอบวาดรูปอ่ะมาก็ได้ค่ะวันที่13 14มาเลยก็คืออย่างเช่น13เนี่ยเราจะวาดรูปของ
3: ผู้คนและก็เมืองครับ
4: 14ก็จะเป็นวาดสถาปัตยกรรมแหละ
1: ค่ะ
4: ซึ่งตอนที่เราไปเที่ยวกันมาที่ภูเก็ตที่ทางทีมภูเก็ตเขาจัดมันมีคนหลายจังหวัดภาคใต้มากเลยค่ะที่มาร่วมกันก็คืออยากจะเชิญชวนให้มาดูสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะช่องลมทางเดินของคากิของเราที่มันมีเอกลักษณ์
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้ว คนนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่เนาะเพราะว่าเรากำลังประชาสัมพันธ์ในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนเนี่ยคนที่เขามาเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้าง
4: ได้อะไรบ้างอย่างน้อยได้ความรู้เรื่องเมืองเกาะตะกั่วป่ากลับไปพร้อมกับของติดไม้ติดมือแน่นอนค่ะ
3: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือที่ยังไม่ได้พูดนะครับก็คือเรื่องของกัวป่าหิวใจนะครับก็ในโรงเรียนเต้าหมิงก็จะมีนิทรรศการกัวป่าหิวใจนะครับแล้วก็จะเป็นการจัดแสดงแสงสีนะครับในห้องจัดนิทรรศการนะครับตรงนี้นะครับชื่อว่าตะกั่วป่าหิวใจนะครับ
1: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาอย่างแรกได้ความรู
3: ้
4: ใช่เรารู้สึกว่าพลังบวกก็ได้กลับไปแน่นอน อย่างน้อยวันนี้คนที่หมดไฟมาอาจจะมีไฟมากขึ้น
3: แล้วก็จะได้ของที่ระลึกกลับไปนะครับในการเดินงอคากีชมวิถีเมืองนะครับมาแลกเป็นของรางวัล นะครับในการกินนะครับหรือว่าช็อปนะครับภายในเมืองนะครับเราจะมีคูปองให้นะครับ
1: ก็คือจะมีกิจกรรมสำหรับคนที่มาเที่ยวด้วย
4: ใช่
1: เอากิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรม
4: นี่แหละเดิน
3: มีเดินงอคากีชมวิถีเมือง
1: ล่าสแตมป์
3: ล่าสแตมป
1: ์มีล่าสแตมป์ทั้งหมด14 จุดถ้าเกิดว่าม
3: า
1: เที่ยวล่าสแตมป์แล้วก็ลุ้นของที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าอะไร
3: ค
1: ะหมายถึงว่าเขาจะมีการจับฉลาก
4: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เหมือนกันด้วยอาจจะมีบางคนได้ซ้ำหรือบางคนเรามาด้วยกันเราอาจจะได้อีกอย่างเพื่อเราจะได้อีกอย่างก็ได้
4: ใช่
1: แล้วที่สำคัญมีเวิร์กช็อปซึ่งเวิร์กช็อปแต่ว่าเวิร์กช็อปอันนี้เผื่อว่าคนที่มาจากต่างพื้นที่ถ้าเขามาเนี่ยเขาวอล์กอินได้ไหมคะ
4: วอล์กอินได้แต่ก็ต้องมาแอบลุ้นกันหน่อยว่าเรา มาทันคนก่อนหน้าหรือเปล่าใช่ค่ะฉะนั้นว่า
1: ให้
4: ลงทะเบียนใช่ค่ะ
1: ช่องทางไหนคะ
4: ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากำลังจะลงในช่องทางเพจแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ
1: ก็คือช่องทางกัวป่าโ
4: พใช่ค่ะ
1: ที่เราสามารถสมัครได้เล่าสักนิดนึงว่าเวิร์กช็อปที่น่าสนใจของเรามีอะไรบ้าง
4: ตัดแปะแวะศิลป์
1: มี
4: ร่อนแร่นี่ก็อยากรู้ค่ะ
1: ร่อนแร่
4: น่าสนใจมากหาไม่ได้แหละ
1: แล้วก็มีอันน
4: ี้กิจกรรมเกี่ยวกับการทำต้นไม้ด้วยทำผ้าปาเต้ด้วย
3: ทำของจุกจิกจากผ้าปาเต้ครับแต่ต้องรอมาลุ้นครับว่าจะเป็นอะไร
1: จะเป็นอะไร
3: ใช่ครับต้องมาลุ้นอีกทีนึงครับ
1: มีเวิร์กช็อปมากมายอันนี้คือคาดว่าจะเปิดรับสมัครช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่คะประมาณก็ได้
4: ที่เราวางกันเอาไว้น่าจะประมาณวันที่8
1: วันที่8นะคะก็เกิดว่าใครที่อยากมาชมบรรยากาศเมืองเก่าตะกั่วป่าอยากมาสัมผัสนี้จะได้สัมผัสทั้งผู้คนวิถีชีวิตประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ศิลปะด้วย
3: ใช
4: ่
1: ก็เชิญมานะคะช่วง 12-16 สิงหาคมนี้ที่เป็นการร่วมทุกคนร่วมมาสร้างสรรค์เมืองกันนะคะในช่วงท้ายของช่วงนี้อยากให้ฝากถึงกิจกรรมงานกัวป่าโพจีโชเมืองหน่อยค่ะ
3: ก็ขอฝากนะครับเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานกัวป่าโพจีโชเมืองได้นะครับในวันที่12-16สิงหาคมนี้นะครับในย่านเมืองเกาะตะกั่วป่านะครับ
4: ใช่ค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของแต่ละเดือนเดี๋ยวก็จะมีตามมาอีกค่ะแล้วก็บางไม่แน่ช่วงลงทะเบียนถ้าเร็วกว่านี้เดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบนะคะแล้วก็ในงานก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มมีอาหารประจำเมืองเครื่องดื่มประจำเมืองแล้วก็มีภาพวาดของคนในเมืองที่มาร่วมกันวาดศิลปินต่างๆก็อยากเชิญชวนมาค่ะ
1: ค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะคุณผู้ฟังทุกคนค่ะมาเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะเราจริงๆเมืองเราก็ได้รับรางวัลมากมายเลยด้วย
4: ใช่
1: แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็ผู้คนที่เมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะรับรองว่าสนุกน่ารักแล้วก็ได้รับของแน่นอน
3: ใช่ครับ
1: นะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ทิวแล้วก็พี่เฟรมมากๆเลยนะคะที่มาคุยกันในช่วงของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราพบกับในช่วงของ PRD Service ค่ะ
2: ช่วง PRD Service
0: สำหรับช่วง PRD Service เนาะ
1: ใช่ค่ะเราก็มาเน้นย้ำเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่ในช่วงเดือนที่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณวันที่27กรกฎาคมใช่ไหมคะที่เขามีการขยายแล้วก็เพิ่มในเรื่องของสิทธิ
1: ์เกณฑ์การพิจารณาที่มีการเพิ่มเข้ามา นะคะซึ่งก็ต้องมาเน้นย้ำเพราะว่าคือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทันทบทวนสิทธิ์หรือบางทีอาจจะไม่ได้ทันด้วยว่าโอ๊ยเข้าใจว่าพอไม่ได้แล้วอุ๊ยไม่ได้ยื่นทบทวนดีกว
0: ่
1: า
0: ก็คือเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ทุกคนเนี่ยคือผู้ทั้งที่ผู้ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมต่างก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กันนะซึ่งสำหรับคนที่ผ่านสิทธิ์อ่ะก็เป็นกาเครื่องหมายถูกทั้ง3ช่องนะก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ละนะแต่สำหรับใครที่ยังแบบว่าไม่ผ่านสิทธิ
1: ์ก็มีการทบทวนเน
0: า
1: ะ
0: หลายคนก็บอกว่ายื่นอุทธรณ์ดีไห
1: ม
0: นะก็ยื่นเถอะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้ที่บอกว่าก่อนการประชุมเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะก็หมดสิหมดเขตที่จะอุทธรณ์วันที่31กรกฎาคมแต่ว่าเขามีการขยายละ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปจนถึง31เดือนนี
1: ้สิงหาคมใช่ค่ะซึ่งอย่างที่เน้นย้ำนะว่าเมื่อ27กรกฎาคมเนี่ยคือครม.เขามีเห็นชอบหลายประเด็นสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันแรกก็คือ1ก็คือขยายระยะเวลาผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ต่างๆ
0: หรือว่ายื่นอุทธรณ์นั่นแหละค่ะ
1: ใช่ค่ะเป็น
0: จาก31กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมก็คือ31เดือนนี้เน
1: า
0: ะ
1: อันที่2ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ใช้ในปี2565เนี่ย
0: ค่ะ
1: คือเดิมจะต้องสิ้นสุดใช่ไหมคะในช่วงของเดือนสิงหาแต่รัฐบาลก็มีการขยายให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี65เนี่ยถึง30กันยายน
0: ใช่ค่ะก็คือคนที่แบบว่าเคยได้สิทธิ์เดิมก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ปี2565เนาะก็คือเดิมเนี่ยเขาจะให้ใช้จนถึงวันที่31กรกฎาคม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าหลังจากวันที่27ก็คือให้ใช้ไปจนถึงวันที่30กันยายน
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะซึ่งก็จะเป็นการเริ่มใหม่ทั้งหมดทั้งปี2565และ2569จะไปเริ่มวันที่1ตุลาคม
1: คนเก่าคนใหม่ก็จะพร้อมกัน1ตุลาคมนะคะซึ่งเขาก็เลยให้ระยะเวลานี้ก่อนที่จะมีการประกาศการทบทวนสิทธิ์นี่คือ21กันยายน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะโดยเรื่องที่เขามีการปรับปรุงการพิจารณาก็จะเน้นเป็นเรื่องของบุคคลแล้วก็รถนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเรื่องรถเนี่ยคือเป็นปัญหาที่มีคนติดค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะว่าคนที่มีรถแบบว่าเก่าๆหลายๆคันแล้วก็หลายๆปีมาแล้วนะบางคนเนี่ยก็ขายไปหรือว่าให้ไปแต่ไม่ได้มีทําการโอนถูกต้องตามกฎหมายชื่อก็เลยยังเป็นชื่อเราที่เป็นเจ้าของอย
1: ู่นะหรือว่าบางคนเนี่ยถือครองรถที่เก่ามากอายุเกิน20ปีนะคะไม่ได้สิทธิ์ในส่วนนี้คือรัฐบาลก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนของรถนะคะก็คือ
0: ถ้าใครเหมือนกับว่าเจอเกณฑ์ข้อนี้ก็ให้ไปติดต่อที่คนส่ง
1: ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกดทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะว่าในข้อมูลของขนส่งก็จะขึ้นอยู่แล้วว่าเราอ่ะมีการจดทะเบียนรถเนี่ยปีไหนถ้าเกิดว่าเป็นรถจักรยานยนต์นะที่ไม่เกิน300ซีซีนะก็คือถ้าเกิดว่าจดเนี่ยอายุเกิน15ปีก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ยกเว้น
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นรถยนต์ก็คือ20ปี
0: ค่ะ
1: นะคะอันเนี้ยเป็นส่วนของรถในส่วนของคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการบริษัทต่างๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเขาก็เปิดให้ตรวจสอบเรื่องของการเป็นกรรมการหุ้นส่วนต่างๆนะคะแต่ว่าข้อที่มีการยกเว้นก็คือเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชน
0: ค่ะ
1: นะคะที่มีการปรับในส่วนของนักเรียน
0: ยกเว้นนักเรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
1: แล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มของ
0: สกร
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเรื่องของบัญชีที่มีเปิดรวมกันแต่ว่ายอดมูลค่าเนี่ยคือต่ำมาก
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะถ้าเกิดว่าเหล่านี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยื่นทบทวนสิทธิ์กันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ลองดูว่ามีเอกสารไหนที่เรายังขาดไปหรือเปล่าหรือว่ามีอันไหนที่ต้องการเสริมเพิ่มเติมเราจะได้ไปส่งได
0: ้
1: เพื่อสิทธิ์ของเรานะคะโดยช่องทางค่ะคุณจันทาเราสามารถทบทวนสิทธิ์ได้ช่องทางไหนบ้างคะ
0: แอปพลิเคชันเป่าตัง
1: มีเป่าตัง
0: แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่อำเภอทุกๆอำเภออ
1: ันนี้ก็ได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญจะผ่านเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ส่วนช่องทาง Walk-in ที่ทำได้ก็มีศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่อำเภอแล้วก็ธนาคารของรัฐนะคะ
0: 5แห่งก็คือมีธนาคารกรุงไทยเนาะ
1: ออมสิน
0: ออมสินทกสทอส
1: แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็ภายในระยะเวลาที่กำหนดละกันนะคะสิ้นเดือนนี
0: ้รีบๆทำเนาะใครที่ยังไม่ผ่านสิทธิ์บอกเลยว่าอย่าพึ่งท้อนะก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปก่อน
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะคะเพราะว่าคือเราอะแต่ว่ายื่นทางออนไลน์เนี่ยง่ายสุดละ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนเนี่ยเขาก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลให้เราเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่คุณชนาคะตอนนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาของรายการ5แยกข่าวกำลังจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะ
0: ก็เป็นสวททุ่งสงนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะ
0: ค่ะ
1: เราได้ติดตามกันหลังจากนี้ค่ะแต่วันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุนิตามินซาผอ.สวท.นราธิวาสค่ะอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันดานิษฐ์มะเกะรวมไปถึงคุณธนกันตรีเทวรักษ์ผู้บานดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
5: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่ฉันอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านค่ะมารับฟังเรื่องราวเบื้องหลังการทรงงานในทุกๆพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลนะคะแต่แม้จะอยู่ห่างไกลเพียงใดค่ะก็ไม่ไกลเกินที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรไปรับฟังและรับชมพระราชกรณียกิจในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
5: จังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประชาชนในชนบทควรมีอาชีพเสริมที่มั่นคงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินงานด้านศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวพร้อมทั้งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคใต้ ด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์มิได้ทรงมุ่งเพียงการพัฒนาอาชีพเท่านั้นแต่ยังทรงปลุกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ครอบครัวและชุมชน

0: ในขณะที่ผมเป็นล่ามอ่ะผมได้รับมอบหมายพิเศษจากสมเด็จพระพันปีก็คือให้ดูแลโครงการศิลปาชีพดูแลยังไงพอท่านเจอทรงพบชาวบ้านที่ยากจนท่านถามเลยมาทำงานกับชาวนาให้กับราชินีไหมชาวบ้านบอกทำอะไรท่านก็ถามว่าแถวบ้านอ่ะมีพืชอะไรบางทีชาวบ้านไม่รู้แต่เรารู้เราตอบว่านี่อยู่บ้านนี้มีพืชอันนี้มากมีกระจูดมากมีลิปเพามากมีปลาหนานมากแต่ชายทะเลแล้วท่านก็เลยถามว่าเนี่ยเอาไหมทำไหมชาวบ้านบางทีก็บอกตรงๆไม่เอาท้องทำไมทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้บอกไม่เป็นไม่เป็นไรท่านบอกเดี๋ยวจะครูไปสอนชาวบ้านก็บอกว่าตัวทำไม่สวยเดี๋ยวนี้บอกไม่สวยไม่เป็นไรก็พยายามก็เลยกันตอนหลังก็ขยันให้ความสนใจมากทีหลังก็เป็นเองอ่ะไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดหรอกก็ท่านบอกว่าไปทำแล้วจะไปส่งให้ใครอันนี้เป็นที่มาถึงผมเลยว่าฉันใช้เงินดีลกมาดูแลหาครูมาสอนผมจะต้องไปเปิดกลุ่มจากหนึ่งคนก็ไปรวมมาให้ได้ห้าคนสิบคนยี่สิบคนรวมกลุ่มแล้วก็เราหาครูเราก็สืบหาว่าใครที่สามารถทำผลิตภัณฑ์ปานานใบลานกระจูดลิปเพาเนี่ยหาคนในพื้นที่ถ้าคนในพื้นที่ไม่พออย่างลิปเพาเนี่ยคนในพื้นที่ทำไม่สวยแต่ไม่พอท่านต้องเอาครูมาจากนครศรีธรรมราชมามาสอนนี่กระจูดนี่ไม่เป็นไรกระจูดนี่คนในพื้นที่มีเพราะมันสองอย่างมีทั้งอนุรักษ์และก็ทั้งพัฒนา
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชดำริและพระราชสวนีของพระองค์ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยกลุ่มศิลปาชีพต่างๆยังคงร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมแก่คนรุ่นใหม่เพื่อให้พระราชปณิธานในการสร้างอาชีพและสร้างคุณค่าชีวิตแก่ประชาชนดำรงอยู่อย่างมั่นคง

0: รุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างทั้งโอกาสความหวังและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวนราธิวาสเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไปโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงชนชาวนราธิวาสต่างพร้อมใจน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีตราบนิจนิรันดร
1: ์ค่ะที่ทุกท่านได้รับชมไปนั้นนะคะเป็นพระราชกรณียกิจค่ะซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะจากในพระราชกรณียกิจนั้นนับประการที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะชาวจังหวัดนราธิวาสนับว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแนวคิดค่ะในการส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการจัดตั้งมูลนิธิแล้วก็โครงการในพระราชดำริในอีกหลายโครงการค่ะล้วนแต่ยังประโยชน์ให้กับประชาชนพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะคะจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องทางให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีความหวังในการดำรงชีวิตตราบจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: จากการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมายังจังหวัดนราธิวาสนะคะสร้างความผูกพันและความประทับใจให้กับประสบนิกรทุกๆคนนะคะเพราะนอกเหนือจากการได้ไปรอรับเสด็จแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาคือความช่วยเหลือการพัฒนาและความเมตตาจากพระองค์ค่ะไปติดตามพระเมตตาของพระองค์ท่านในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ในพื้นแผ่นดินปลายด้ามขวานแห่งนี้จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและรอยยิ้มของผู้คนมีหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสอยู่เสมอมานั่นคือความรักความผูกพันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมการดูแลผืนป่าตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่จะให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและสำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสพระมหากรุณาธิคุณนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือหรือภาพถ่ายแต่เป็นเรื่องราวที่สัมผัสได้จริงและยังคงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพจึงได้กลายเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงพระราชหฤทัยกับหัวใจของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมหรือพี่น้องจากหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมต่างมีความรู้สึกที่งดงามร่วมกันนั่นคือความรักและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องราวของความจงรักภักดีของชาวนราธิวาสเคยถูกเล่าขานผ่านกระแสพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเล่าประทานไปยังผู้ที่มาเข้าเฝ้าคราหนึ่งว่า
3: เมื่อตอนนานมาแล้ว10กว่าปี20ปีได้เสด็จภาคใต้ใหม่ๆที่นราธิวาสชายแดนแล้วเกิดระเบิดขึ้นระหว่างทางที่ประทับเนี่ยพอระเบิดตูมมานี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังมีพระราชดำรัสอยู่พอระเบิดมาก็คนนี่แน่นมากเป็นแสนได้ก็ตกใจวิ่งหนีกันเห็นเรายืนบนศาลาข้างบนหน่อยเห็นคลื่นมนุษย์วิ่งหนีออกไปกันหมดเลยไปทางเดียวกันหมดแล้วตกใจเดี๋ยววิ่งย้อนกลับมาหมดเลยเห็นหมดเลยวิ่งย้อนกลับมาพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปข้าพเจ้าลงไปร้องไห้กันประชาชนบอกเขาจะฆ่าท่านทำไมท่านไม่ได้ทำอะไรใครเลยร้องไห้แล้วพูดเนี่ยท่านทำแต่ความดีเขาจะฆ่าท่านทำไม แล้วบอกขอบางคนก็บอกขอโทษนะที่ฉันหนีไปฉันกลัวมากได้ยินเสียงตูมแล้วคนบาดเจ็บฉันก็วิ่งหนีกลัวตายแต่พอไปเดินวิ่งไปสักพักนึกว่าท่านทั้งสองอยู่ที่นี่อ่ะเมื่อเขาจะฆ่าก็มาตายด้วยกันโอ้ยวิ่งกลับมาตายด้วยกันหมดโอ้ยเห็นแล้วโอ้โหเห็นน้ำใจแล้วเนี่ยความรักความนั้นของคนยอมตายจริงๆวิ่งกลับมาแล้วน้ำตาไหลแล้วบอกขอจับมือจับข้าพเจ้าบอกขอโทษนะจ้าขอโทษเมื่อกี้ที่หนีไปมันตกใจแต่นึกได้ว่าสองพระองค์อยู่ที่นี่อาจจะฆ่ากันให้เขาฆ่ากันให้หมดกลับมาด้วยกันเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าไม่มีวันลืมแล้วก็จดเอาไว้จดบันทึกเอาไว้ถึงความรักความหวังดีขนาดมาตายด้วยกันเห็นไหม
4: สำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสคำว่ารักและผูกพันจึงอาจไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่เพราะความรักนั้นสะท้อนผ่านการจดจำผ่านการบอกเล่าให้ลูกหลานฟังผ่านการสืบสานสิ่งที่ดีงามและผ่านการตั้งใจดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนสายธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและสายธารแห่งความรักนั้นยังคงไหลจากรุ่นสู่รุ่นจากหัวใจของคนรุ่นหนึ่งสู่หัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งจากพระราชหฤทัยสู่หัวใจของประชาชนชาวนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประสบนิกรชาวนราธิวาสขอร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอเทิดทูนพระองค์ไว้ในดวงใจตราบนานเท่านาน
1: น่าประทับใจมากเลยนะคะมูลนิธิแล้วก็โครงการในพระราชดำริต่างๆที่ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนให้กับชีวิตแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงให้มีการฝึกอาชีพค่ะให้กับประชาชนทั้งการทอผ้าการทำเครื่องปั้นดินเผาผ่านศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ประชาชนมีทักษะมีอาชีพแล้วก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนได้ค่ะ
4: โครงการศิลปาชีพศูนย์เซรามิกในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทรัพยากรที่มีในจังหวัดนราธิวาสสู่อาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัววันนี้เราจะไปติดตามการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนจากก้อนดินเปล่าสู่เครื่องเซรามิกอันทรงคุณค่าในช่วงสืบสานพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: ณดินแดนใต้สุดสยามท่ามกลางความร่มรื่นของพระตำหนักทักษิณราชินิเวศจังหวัดนราธิวาสสายพระเนตรอันกว้างไกลของแม่แห่งแผ่นดินได้พลิกฟื้นดินเหนียวธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะล้ำค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานนับทศวรรษย้อนกลับไปในอดีตยามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมณที่แห่งนี้พระองค์ทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนแต่ในผืนดินกลับมีดินขาวที่มีคุณภาพดีพระองค์จึงมีพระดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเพื่อพระราชทานอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที
6: ่ชื่อคอลิสาอยู่สู้อยู่แผนกเขียนลายค่ะพอประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะก็ก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนแล้วก็น้าคนหนึ่งทำงานในนี้แล้วก็ขอที่คุณหญิงก็เลยเข้ามาฝึกที่นี้3เดือนดีใจที่มาอยู่จุดนี้ได้เลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ได้ทำงานที่ว่าชอบ ภูมิใจค่ะ
5: จากหยาดเหงื่อสู่ความเชี่ยวชาญจากดินที่ไร้ค่าสู่เซรามิกเนื้อดีที่มีสีขาวนวลที่ผสมผสานเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวนราธิวาสลงไปในทุกฝีแปรงทุกชิ้นงานคือความตั้งใจที่หล่อหลอมขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชุบเลี้ยงและชี้ทางเดินชีวิตใหม่ให้กับเหล่าสมาชิก
7: แรงบันดาลใจในการที่ว่าให้เราสร้างผลงานที่นี้ก็คือเป็นลายพระราชทานจากเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีได้พระราชทานลวดลายของสิริราชภัตตาภรณ์ให้นำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็แนะนำการใช้สีเทนบุ๊กที่พระองค์ท่านได้คิดค้นแล้วพระราชทานให้เป็นแบบอย่างการใช้สีเฉดของสีนำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างลงตัวเราสามารถนำแนวทางพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาครับ
5: วันนี้ศูนย์เซรามิกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศไม่เพียงแต่สร้างรายได้เลี้ยงปากท้องแต่ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
7: การที่เรานำลายนี้มาถ่ายทอดให้สมาชิกศิลปาชีพก็คือการได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านเสร็จแล้วเราก็นำลายนั้นมาใช้กับงานหัตถกรรมนะแล้วก็นำมาจัดรูปแบบฟอร์มรูปทรงให้มันเข้ากันแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสมาชิกได้ฝึกทำจนมีความชำนาญจนทุกวันนี้สมาชิกสามารถที่ว่าจะฉลุลายได้เองเขียนลวดลายได้เองโดยที่มีความชำนาญและก็มีประสบการณ์มีทักษะเก่งแล้วครับงานหัตถกรรมนี้นับวันจะสูญหายไปเรื่อยๆนะเพราะนั้น เราควรที่จะดำรงไว้แล้วก็อนุรักษ์และเสริมสร้างให้พัฒนาแล้วก็อยู่คู่กันกับศิลปาชีพต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้
5: ดินทุกก้อนที่เปลี่ยนสีงานศิลป์ทุกชิ้นที่งดงามล้วนเป็นพยานแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักของพระองค์ไม่เคยจางหายไปจากใจของชาวนราธิวาสน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกอิ่มใจมากเลยนะคะพระองค์ทรงยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงด้วยแนวทางพระราชดำริจนสามารถทำให้ประสบนิกรของพระองค์มีความสุขมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเครื่องรำลึกเตือนใจพวกเรานะคะพระองค์ทรงรักและห่วงใยประชาชนชาวนราธิวาสของท่านมากเพียงใดค่ะ
8: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันธนการตรีเทวรักษ์ภูบาลคุณดานิมาเกตและพร้อมทีมงานสวทนราธิวาสนะคะลาทุกท่านกันไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวท.สุพรรณบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวง
5: นางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณางบประมาณแล้ว20วันรวม153ชั่วโมงพิจารณาหน่วยรับงบประมาณแล้ว270หน่วยงานและ16กระทรวงโดยล่าสุดได้พิจารณางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จแต่ชะลอการพิจารณางบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรอข้อมูลการบริหารถ่ายโอนและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่วนวันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษพร้อมเสนอให้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและชายแดนภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนรวมทั้งเร่งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่าได้รับงบประมาณติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ7จุดครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำสารวินซึ่งสามารถตรวจวัดการปนเปื้อนของสารหนูได้พร้อมพัฒนาระบบแดชบอร์ด

0: รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2สารกลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาโดยคำนึงถึงความสุจริตโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้การสอดส่องและติดตามโครงการภาครัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปสที่ตู้ปน123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือ

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราชรักษาทาราใสธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2569เพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างผลผลิตชุมชนสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้โดยไตรมาสที่2ปี2569ภาพรวมเศรษฐกิจใต้เกิดการชะลอตัวจากเหตุความขัดแย้งตะวันออกกลางส่งผลให้ภูเก็ตได้รับผลกระทบจากภาคการท่องเที่ยวหดตัวแต่ภูเก็ตเสริมทัพรายได้จากการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผนึกกำลังพันธมิตรมอบเกียรติบัตรเชิดชูเนเน่รอยัลเปิดโอกาสเยาวชนและนักเรียนพบปักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่เวทีโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่5สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2569เพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างผลผลิตชุมชนสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติวันนี้วันที่5สิงหาคม2569นายชุนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถพร้อมการประกวดงานหัตถกรรมจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ที่โรงแรมภูเก็ตเมอรินอำเภอเมืองภูเก็ตโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อคัดเลือกผลงานต้นแบบส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานระดับประเทศภายใต้แนวคิด Sustainable Fashion หรือแฟชั่นแห่งความยั่งยืนที่เน้นการใช้เส้นใยและสีธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสำหรับในปีนี้มีผ้าและผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมส่งเข้าประกวดรวม63ชิ้นซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ18สะท้อนถึงความตื่นตัวของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและจังหวัดที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลในงาน Surf Festival 2026เพื่อผลักดันผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาส2ปี2569โดยภาพรวมเศรษฐกิจใต้เกิดการชะลอตัวจากเหตุความขัดแย้งตะวันออกกลางส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากภาคการท่องเที่ยวหดตัวแต่ภูเก็ตเสริมทับรายได้จากการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์วันนี้วันที่5สิงหาคม2569ที่โรงแรมขอยัดเมริออทภูเก็ตนายทัดลาภเผ่าเหลืองทองผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เปิดเผยหลังการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจใต้ซึ่งเป็นการสัญจรณจังหวัดภูเก็ตว่าภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาส2ปี2569เกิดการชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้านี้โดยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงรวมถึงต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นทางนี้จังหวัดภูเก็ตแม้นว่ารายได้จากภาคการท่องเที่ยวจะชะลอตัวตามสถานการณ์ดังกล่าวแต่ยังคงมีสัญญาณเชิงบวกด้านการลงทุนโดยภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากความต้องการของนักลงทุนต่างชาติและกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงถือเป็นภาพลักษณ์จากความเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางการลงทุนระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามแนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาส3ปี2569คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐรวมถึงรายได้ภาคการเกษตรที่ขยายตัวต่อเนื่องซึ่งจะช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายและการลงทุนในภูมิภาคให้กลับมาดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีและปิดท้ายกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผนึกกำลังพันธมิตรมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเนเน่รอยัลเปิดโอกาสให้เยาวชนและนักเรียนพบปะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่เวทีโลกวันนี้วันที่5สิงหาคม2569บริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.นายอริวัฒน์อารีรอบนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูและเป็นกำลังใจให้แก่เนเน่รอยัลหรือนางสาวรัตติการอำลอย

ยาวชนคนเก่งชาวภูเก็ตผู้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยจากการแสดงความสามารถด้านดนตรีบนเวทีระดับโลกอเมริกาคอสทาเลนต์สำหรับกิจกรรมยังเปิดโอกาสให้เนเน่พร้อมครอบครัวได้พบปะพูดคุยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเรียนเยาวชนและประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยการมอบกิตติบัตรเป็นการยกย่องความมุ่งมั่นความสามารถและความสำเร็จของเยาวชนภูเก็ตที่สามารถก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เห็นถึงคุณค่าของการพัฒนาตนเองการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและการกล้าที่จะเดินตามความฝันโดยนายเรวัตอารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ระบุว่าการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแสดงถึงความยินดีต่อความสำเร็จของเนเน่เท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและร่วมกันผลักดันชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติต่อไปพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: ู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat หลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจทุกท่านร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2โครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่2บริเวณชายฝั่งทะเลหาดราไวหมู่ที่6ตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตภายในงานจะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลรายละเอียดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณศาลาการเปลี่ยนวัดสว่างอารมณ์หรือวัดลาวัยหรือเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โปรแกรม Zoom Cloud Meetingเสียงของท่านคือส่วนสำคัญในการพัฒนาชายฝั่งหาดราไวย์ให้ยั่งยืนแล้วพบกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณยศธงสุขนิดโทรศัพท์หมายเลข0855655682สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 11,380 บาทซึ่งผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์หมายเลข07621-3730
3: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
2: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
7: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
9: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะปฏิบัติต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
8: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ราบหรือไม่ว่าการใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือแสดงกิริยาเหยียดหยามผู้อื่นซึ่งหน้าแม้จะไม่มีการใส่ความให้ร้ายแต่ก็ถือเป็นความผิดทางกฎหมายที่มีโทษจำคุกได้เรื่องใกล้

0: การแผ่นดิน
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะให้ความรู้ตามกฎหมายแก่ประชาชนนะครับในหัวข้อการดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393นะครับซึ่งเป็นความผิดใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้ทั้งในชีวิตประจำวันรวมถึงในสังคมออนไลน์นะครับคำว่าดูหมิ่นหมายถึงการพูดด่าต่อเหยียดหยามเสียดสีหรือแสดงกริยาที่เป็นการลดคุณค่าหรือศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นจนทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกอับอายเสียเกียรติหรือถูกดูแคลนนะครับส่วนคำว่าซึ่งหน้าหมายถึงการกระทำต่อหน้าผู้เสียหายโดยตรงไม่ว่าจะพูดต่อหน้าหรือทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลหรือสื่อสารในลักษณะที่ผู้เสียหายได้รับรู้ได้ทันทีนะครับตัวอย่างนะครับที่พบได้บ่อยนะครับการด่าทอด้วยคำหยาบคายการตะโกนประจานผู้อื่นต่อหน้าคนการไลฟ์สดพูดเหยียดหยามบุคคลอื่นจนเกิดความอับอายอย่างไรก็ตามนะครับต้องแยกไอ้ออกก่อนนะครับว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งแตกต่างกันตรงที่หมิ่นประมาทเป็นการใส่ความให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังต่อบุคคลที่สามแต่การดูหมิ่นซึ่งหน้าแม้ไม่มีการใส่ความเพียงใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเหยียดหยามก็เป็นความผิดแล้วนะครับประชาชนควรใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเคารพสิทธิของผู้อื่นเพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำอาจนำไปสู่การดำเนินคดีอาญาและส่งผลต่อความสัมพันธ์ในสังคมนะครับและในขณะเดียวกันประชาชนตกเป็นผู้เสียหายนะครับสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเช่นคลิปเสียงคลิปวิดีโอข้อความหรือพยานบุคคลเร็วแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้ขอบคุณครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

0: ายคุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
1: ดวงตาสภาพใหม่ like new เหล่หนุ่มได้ตั้งแต่ระยะ100เมตร
2: ตับไตอ่ะจะไม่ค่อยดีแต่หัวใจไลท์เทน
3: ไม่เคยอกหัก
4: สภาพนี่เต็มร้อย
5: เจ้าแม่สกินแคร์อย่างอื่นไม่รู้แต่ดูแลผิวอย่างดี
6: ได้ไปเหมือนมีลิมิเต็ดเอดิชั่น
2: ปอดฟังก์ชันแบบ full set รอคุณมาเสียพร้อมโอ
0: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
7: ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอบได้ปะ
8: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
7: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
0: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี้
9: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
10: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
11: ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยรายการนี้เป็นส่วนหนึ่ง

0: สวัสดีค่ะคุณฟังคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการบ้านไม่รู้เลยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะในช่วงของวันพุธนะคะเวลาดีๆ 18:30 น.ถึง 19:00 น.ค่ะดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ตซึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันนภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะสำหรับรายการบ้านไม่รู้เลยค่ะคุณฟังคะเป็นรายการตามโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยค่ะที่จะนำเอาเรื่องราวความรู้ข่าวสารสาระน่ารู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะที่เป็นเรื่องราวดีๆค่ะของผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามกันทางรายการบ้านไม่รู้เลยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนูว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
2: โง่เฮ้อซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ได้ชายล่ะคะล่ะคะ
1: จริงด้วยพี่แล้วหนูต้องทำยังไงอะคะ
2: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
1: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: มู่ม้าม้ากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่ามู่ม้าไก่กามู่
1: ดีไหมด้วยหนูกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซ่ได้ฝึก

0: แข็งแรง
1: คุณฟังคะรายการบานไม่รู้รวยวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันน้อพันพรายพันทางสวทเกต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจะนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะพลังคุณค่าของสังคมและต้นแบบของคนรุ่นหลังค่ะซึ่งเรื่องราวดีๆเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะนำมาฝากผู้ฟังกันโดยในช่วงแรกนะคะผู้ฟังคะเราจะพูดถึงเรื่องราวที่ผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยค่ะไม่ใช่ภาระแต่คือพลังของสังคมค่ะปัจจุบันค่ะผู้ฟังค่ะประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงส่งผลให้สังคมไทยค่ะต้องมีการปรับตัวในหลายมิติเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขและการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงผู้สูงอายุหลายคนอาจจะยังมีภาพจำว่าผู้สูงอายุเหล่านั้นคือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือต้องเป็นผู้พึ่งพาหรือเป็นภาระของครอบครัวและสังคมค่ะแต่ในความเป็นจริงค่ะผู้ฟังคะผู้สูงอายุจำนวนมากยังคงมีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตค่ะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะผู้สูงอายุเหล่านี้ค่ะผู้ฟังคะเปรียบเสมือนผู้ที่เคยผ่านบทบาทต่างๆมาแล้วอย่างมากมายทั้งการเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แพทย์พยาบาลเกษตรกรข้าราชการรวมไปถึงผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์อย่างมากมายหรือแรงงานผู้สร้างความเจริญให้กับประเทศค่ะประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดหลายสิบปีนั้นถือว่าเป็นทุนทางปัญญาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้จากตำราเรียนเพียงอย่างเดียวแน่นอนค่ะคุณฟังคะการปลูกฝังทัศนคติเหล่านี้ค่ะซึ่งเป็นทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยค่ะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหากคนในปัจจุบันมองเห็นคุณค่าและศักยภาพของผู้สูงวัยก็จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะหลายบทบาทค่ะคุณฟังคะในช่วงที่ผ่านมานั้นมีการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าในหลายชุมชนทั่วประเทศไทยเรานี่แหละค่ะจะเห็นผู้สูงอายุที่ยังคงมีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ชาวบ้านที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการสอนงานฝีมือการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้แต่การทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวมค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเห็นหรือว่าสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุค่ะยังคงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในขณะเดียวกันค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและวิถีชีวิตในปัจจุบันอาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยมากขึ้นค่ะดังนั้นค่ะคุณฟังคะคนรุ่นใหม่จึงควรเปิดใจเรียนรู้จากผู้สูงอายุขณะที่ผู้สูงอายุก็ควรเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันค่ะเมื่อต่างวัยกันต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันสังคมก็จะเกิดความเข้าใจและเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นค่ะและคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าในปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่จะถ่ายทอดบทเรียนเหล่านี้ล่ะค่ะให้กับผู้สูงอายุนั่นก็คือบทเรียนในยุคโลกปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือการแลกเปลี่ยนความรู้ในวงของผู้สูงอายุเพื่อที่จะถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังค่ะท้องถิ่นต่างๆมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะหนึ่งก็คือให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นซึ่งเป็นทุนทางปัญญาของชุมชนทุนทางปัญญาของท้องถิ่นได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนแล้วก็นำมารวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์และคลายความกังวลหรือคลายความเครียดนั่นเองค่ะเนื่องจากผู้สูงอายุบางคนบางท่านถ้าหากไม่ได้ทำกิจกรรมหรือขับเคลื่อนร่างกายก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเหล่านั้นค่ะเอาละค่ะหลังจากพักสักครู่เดียวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าผู้สูงอายุจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมได้อย่างไรรวมไปถึงบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สู่คนรุ่นหลังค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: ถ้าเราจะแก่เราอยากจะแก่แบบไหนได้มีชีวิตที่สุขสงบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสุขภาพที่ดี จะดูแลผู้สูงวัยไตหัวใจเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรคที่กวนใจบั่นทอนสุขภาพสูงวัยจะรู้ได้อย่างไรว่าสูงวัยป่วย
0: มันสังเกตความผิดปกติตรวจสุขภาพทุกปีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดระมัดระวังอุบัติเหตุหกล้มทำใจให้รื่นรมย์และอยู่กับปัจจุบัน
3: รักกันดูแลกันยามที่มีลมหายใจ

มีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยเวลา30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่นี่นี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

0: ันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วหรือยังเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไปอายุยืนสุขภาพดีอยู่อย่างมีความสุขเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต
1: คุณฟังยังคงอยู่ในรายการบ้านไม่รู้โรยกับดิฉันนพพันธ์พรายพันธ์ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้มาส่งต่อประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่ค่ะโดยในช่วงแรกที่ผ่านมานะคะเราได้พูดถึงคุณค่าและศักยภาพของผู้สูงอายุในฐานะทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของสังคมค่ะและในช่วงนี้จะมาพูดถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในวัยผู้สูงอายุและการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนรุ่นหลังค่ะหลายคนอาจมองนะคะว่าการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุคือช่วงเวลาของการพักผ่อนหลังจากทำงานหนักมาโดยตลอดค่ะแต่สำหรับผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะกลับเป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่สะสมมาถ่ายทอดให้กับครอบครัวชุมชนและสังคมค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงวัยคุณภาพไม่ได้หมายถึงการมีสุขภาพแข็งแรงเพียงอย่างเดียวค่ะแต่หมายถึงการมีบทบาทมีคุณค่าและความสามารถในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีความหมายค่ะผู้สูงอายุสามารถเป็นครูชีวิตให้กับลูกหลานได้จากประสบการณ์จริงที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการผ่านการเรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดมาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะหลายครอบครัวค่ะผู้ฟังค่ะพบว่าคำสอนหรือเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุช่วยให้ลูกหลานเข้าใจคุณค่าของความขยันอดทนซื่อสัตย์และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค่ะคุณค่าของผู้สูงอายุจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่ในตัวบุคคลแต่ยังส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อๆไปได้ด้วยค่ะในสังคมไทยค่ะผู้ฟังคะเรามักได้ยินคำว่าไม้แก่ดัดง่ายกว่าไม้หนุ่มค่ะในแง่ของประสบการณ์และความรอบคอบผู้สูงอายุจึงเปรียบเสมือนคลังความรู้ที่มีชีวิตหากมีการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการเป็นวิทยากรการให้คำปรึกษาหรือการทำกิจกรรมอาสาสมัครค่ะจะช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นรู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองและยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังคะผู้สูงอายุเองก็ควรดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและสุขภาพจิตใจอย่างสม่ำเสมอค่ะการออกกำลังกายการขับเคลื่อนร่างกายตามความเหมาะสมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีในทุกๆวันค่ะเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะผู้ฟังคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามการเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเพราะการเรียนรู้นั้นมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงเพื่อความสุขของตัวเองค่ะแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานและคนรอบข้างค่ะท้ายที่สุดแล้วค่ะคุณฟังคะสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนค่ะทั้งครอบครัวชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะร่วมกันสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าเคารพศักดิ์ศรีและเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงผู้ที่ผ่านวันเวลามาอย่างยาวนานแต่คือบุคคลคุณภาพของสังคมผู้เปี่ยมด้วยองค์ความรู้ประสบการณ์และคุณค่าที่สามารถถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดค่ะหลายท่านนะคะได้รับรางวัลในช่วงที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยจากการเข้าร่วมกิจกรรมมากมายค่ะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมให้กับชุมชนเพราะในช่วงเวลาที่ท่านทำงานนั้นอาจจะไม่มีเวลาแสดงศักยภาพความรู้ที่ท่านมีอยู่ในตัวของท่านเองค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงวัยพักผ่อนหรือช่วงวัยหลังเกษียณอายุราชการหรือว่าเกษียณตัวเองออกมาแล้วนะคะมาทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นทุนปัญญาที่จะต่อยอดให้กับคนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณค่าของผู้สูงอายุบอกแล้วว่าไม่ได้มีเพียงแค่คำว่าประสบการณ์เท่านั้นแต่เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมค่ะพร้อมที่จะเปิดกว้างถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้นำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตเพื่อ ที่จะแก้ไขปัญหาเมื่อเราประสบปัญหาพร้อมที่จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จในอนาคตของคนรุ่นต่อไปค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือสูงวัยพลังคุณค่าของสังคมและถือเป็นต้นแบบของคนรุ่นหลังส่งต่อประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่เพื่อที่จะต่อยอดสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคตค่ะ
2: เคยคิดไหมครับว่าทำไมสังคมสูงวัยถึงเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสนใจตั้งแต่ยังไม่แก่นะครับมีเหตุผลครับเพราะว่าการรับมือสังคมสูงวัยอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวนะครับแต่มันคือการเตรียมระบบสังคมใน3มิตินี้ครับมิติแรกนะครับในเรื่องของการหาผู้ดูแลยามสูงวัยครับในยุคที่ครอบครัวเล็กลงโจทย์ใหญ่ๆเลยไม่ใช่แค่เรื่องของการหาคนมาช่วยดูแลครับแต่คือการสร้างระบบพัฒนาแคร์กิฟเฟอร์มืออาชีพนะครับผมที่มีความรู้และไว้ใจได้ให้กับครอบครัวต่างๆนะครับผมให้สามารถเข้าถึงได้จริงนะครับมิติที่2ครับการเตรียมระบบและสิ่งแวดล้อมรองรับสังคมที่พร้อมนะครับผมคือสังคมที่ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับตั้งแต่การออกแบบบ้านให้ปลอดภัยเทคโนโลยีช่วยเฝ้าระวังไปจนถึงการให้มีระบบสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมครับและมิติสุดท้ายนะครับคือการให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระแต่คือคลังปัญญาที่ควรได้รับพื้นที่ในการทำประโยชน์ครับรวมถึงควรได้รับความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับการเตรียมคนดูแลการปรับระบบรองรับและการเคารพคุณค่าคือ3หัวใจสำคัญที่จะทำให้สังคมสูงวัยเป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนครับ
3: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
4: หนูเออซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าใช้หมดทุกเดือนเร็วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ใช้ล่ะคะล่ะคะ
3: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
4: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
3: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณฟังคะผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยได้ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงเวลาดีๆค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสำหรับวันนี้ค่ะคุณฟังคะหมดเวลาของรายการบ้านไม่รู้โรยแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจากคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันณวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณฟังไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
6: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบดอกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อซักซี่และความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครอบครองเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野生木妈嘎嘎木
1: เกมอะไรน้องกุ้ง
0: อยากจะลูกดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได
2: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงเกือบทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลากว่า5เดือนในการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริต
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่10โดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเห็นชอบในวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบแล้วส่วนพิธีปฏิบัติเนี่ยกองกลางได้พิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาได้ยืนยัน
3: ครั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย รั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
2: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันรั่วไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
5: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ3หน่วยงานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหานาถซึ่งได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้

500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบป้องกันหลายชั้นทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรีมี

0: โดยร่างแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งนี้แถลงการดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองร่างแถลงการนี้ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศไทย
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม16ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวโดยพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดทานและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันเดเลพระโคย่างกุ้งและรัฐสางตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจที่สูตรยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลาง

0: างคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่คล่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
3: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
2: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่ม นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5,380,000 คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
4: จะไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นต้องเรียกเป็นรอบที่ผมว่าเราเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านแล้วอ่ะใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้ผมเลยว่าเป็นการลงทะเบียนของคนที่ครบที่สุดประมาณ4,100,000
0: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7,000,000ตัน
5: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 63,87 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ18จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7,000,000ตันภายในปีนี
6: ้ข้าว6เดือนแรกส่งออกที่ 3.28 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตลาดและทำให้เราเหมือนแค่จะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตลาดกลางเพราะว่าตลาดอิรัก1ล้านตันของเราก็หายไปเลยทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่า5เดือนหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากแนวโน้มภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้ค่าขายยังคงเป็นระดับหนึ่ง
5: ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ Costco ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณ ออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
11: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า$1,000,000เกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายทาริกจาซาเรวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่พราชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่หนองฝนนะคะจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่ PEA แล้วก็ MEA นะคะเปิดรับนะคะลงทะเบียนเข้าไปค่ะรับขึ้นทะเบียนอย่าใช้ว่าลงทะเบียนขึ้นทะเบียนนะคะผู้ประกอบการค่ะติดตั้งระบบแล้วก็ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซล่าเซลล์นะคะแล้วนะคะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยขอเชิญผู้ประกอบการนะคะด้านพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะรวมขึ้นทะเบียนเผยยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและอุปกรณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีคุณภาพนะคะเปิดรับขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่ารูฟท็อปนะคะผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซล่าค่ะได้แก่แผงโซล่าแสงอาทิตย์เอาเข้าไปแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์นะคะอินเวอร์เตอร์นะคะแบตเตอรี่นะคะผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจะช่วยเพิ่มความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการค่ะโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสและก็รวมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโซล่ารูฟท็อปของประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีการเปิดขึ้นทะเบียนนะคะรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569นี้นะคะแล้วก็จะประกาศชื่อผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนนะคะในวันที่15ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็สามารถที่จะไปดูเขาเรียกว่าไปติดตามนะคะข้อมูลนะคะทางเพจของ PEA หรือว่า MEA ได้นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลนะคะที่ PEA Contact Center ค่ะโทร1129นะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะอย่าลืมนะคะไปขึ้นทะเบียนกันนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์พะเนี่ยค่ะเกี่ยวกับโซล่านะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะน้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปโดยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญและคุณหญิงสมนาทรัพย์เจริญณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยชุดแข่งขันใหม่จากแกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิดสายใยแห่งจิตวิญญาณสะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และวันที่28กรกฎาคม2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาล
การช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้1สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐาน

0: ายธนวรรณภักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเจียรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวรินทร์ภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101ในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการการชาติกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบวกแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW Group ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจสันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 19:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขณะที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าโดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนก่อนขยายการดำเนินงานสู่ด้านการศึกษาการฝึกอาชีพและการจัดหางานภายหลังพ้นการควบคุมเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้และลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินงานต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษไปสู่การแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะผลักดันการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและในการประชุมครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569

0: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานไปยังวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทางนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมเวลา 13:30 นณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางประกอบพิธีวันที่10สิงหาคมเวลา 17:00 นณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และวันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธประกอบพิธีในเวลา 14:00 นณวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีในเวลา 9:00 นณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีในเวลา 13:00 นณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาน
2: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประกอบด้วยสำนักงานปปส.จำนวน48รูประหว่างวันที่8ถึง22สิงหาคม2569ระยะเวลารวม15วันและกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน47รูประหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ระยะเวลารวม8วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกตินันทิกากิตปาโลรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ยิ่งชุบ
5: โหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเพิ่มมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารหลังจากที่ญี่ปุ่นดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธโทมาฮอคและขีปนาวุธชนิดอื่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดจนการเข้าร่วมการซ้อมรบทางทหารที่นำโดยสหรัฐในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ด้วยแนวทางที่ทำให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงของญี่ปุ่นกลายเป็นการตกอยู่ในอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางทหารที่อันตรายเช่นนี้ของญี่ปุ่นกระทรวงยุติธรรมไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่กว่า300นายเข้าตรวจค้นบริษัทที่ได้รับเงินทุนจากจีนจำนวน17แห่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีพฤติการเข้าข่ายใช้วิธีการผิดกฎหมายในการดึงตัวบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันจนอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวัน ดยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบริษัทบางแห่งพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนจากจีนรวมถึงจัดตั้งธุรกิจและรับสมัครบุคลากรโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรวมถึงการผลิตชิปประสิทธิภาพสูงให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งอาทิ NVIDIA และ Appleขณะที่จีนกำลังเร่งพัฒนาชิปสำหรับระบบ AI หลังสหรัฐออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีนสำนักข่าว AFP รายงานว่าเหตุน้ำท่วมดินถล่มจากอิทธิพลของลมมรสุมในหลายพื้นที่ของประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100รายและประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้รับผลกระทบจากมรสุมหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย87รายและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงจมอยู่ใต้น้ำอย่างไรก็ตามแม้ฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของภูมิภาคเอเชียใต้แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อิทธิพลจากมรสุมมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งในหลายประเทศของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: นายกองเอกชัยภักดิ์ศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์ชอุ่มรองประธานคณะกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายทิติพฤกษอุ่มกล่าวว่าการออกแบบได้นำแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยของหลายประเทศในเอเชียมาผสานกับลายอาซาโนฮะศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นสะท้อนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านการออกแบบร่วมสมัย
9: ครับคอนเซ็ปต์ปีนี้ก็คือ Trace of Spirit ถักทอ Spirit ของเอเชียและของไทยนะครับก็เราได้ลวดลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับเราก็นำมาประยุกต์กับลายจักสานของไทยนะครับแล้วก็ลายอาซาโนฮะที่เป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่นเนี่ยมาประกอบอยู่ในลวดลายของบนเสื้อผ้านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงสีสันที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีสันโทนอบอุ่นนะครับก็เป็นสีกรมท่าสีเบจสีน้ำตาลสีคัพเปอร์ครับ
8: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดแนวคิดแฟชั่นกีฬาร่วมสมัยของเอเชียโดยคอลเลกชันดังกล่าวเปิดวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านร้านแกรนด์สปอร์ตทุกสาขาช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจัดแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมคัดเลือกตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศติดตามได้จากรายงาน
10: นายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถยกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไปผ่านนิดคาดนาครายงาน
8: จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
11: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYD DMI 6 CV Cup 2026เลกที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยกระแสตอบรับจากแฟนกีฬาในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบัตรถูกขายหมดภายใน5นาทีและยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางช่องทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างทั่วถึงณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 9:00 นเป็นต้นไปหรือรับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
8: นางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติประจำปี2569ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่5ถึง12สิงหาคมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า100คนจาก10ประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานมวยไทยสู่เวทีสากลควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
13: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
14: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
13: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
14: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะและเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศิวาทิตย์ค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าความเดิมในตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งค่ะที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองค่ะบ้านเดิมที่ครอบครัวนี้เคยอยู่ก็ผ่านไป40 ปีซึ่งก็ชำรุดทรุดโทรมครอบครัวนี้จึงตัดสินใจค่ะในการสร้างบ้านหลังใหม่แต่การจะสร้างบ้านค่ะก็จะต้องไปขอแบบแปลนและใบอนุญาตก่อสร้างเพราะถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตค่ะช่างก็ไม่สามารถสร้างได้ถึงแม้ว่าตัวละครของเราที่ชื่อว่าเพียรจะต้องลำบากใจเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการแต่เมื่อเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะไปติดตามกันในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าค่ะ

ียนบอกกับตัวเองอย่างนั้นเขายังหวังว่าทุกอย่างจะเดินไปตามระบบระเบียบแบบแผนถึงช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาของพวกเจ้าหน้าที่บางคนที่ร้อยผู้มารับบริการหยิบยื่นให้เพื่อแลกกับบริการพิเศษที่จะช่วยย่นระยะเวลาให้เร็วเข้าแม้เพียรไม่อยากจะทำตัวให้เป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแต่เขาก็ไม่อยากจะสนับสนุนการกินสินบาทคาดสินบนคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่มีอยู่ทั่วไปในทุกหน่วยงานของระบบราชการก็คงเพราะประชาชนไปสนับสนุนการคอร์รัปชันนะสิมันถึงได้เติบโตเป็นเนื้อร้ายอยู่ในสังคมถ้าไม่มีผู้ให้แล้วมันจะมีผู้รับได้ยังไงคงเป็นเพราะว่าใครบางคนน่ะอยากจะได้รับการบริการพิเศษก็เลยยอมเสียเงินพิเศษซื้อความสะดวกสบายแต่ที่ไหนได้อ่ะมันกลับทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นจึงต้องไปหาทางชดเชยเอากับประชาชนตาดำๆทั่วไปด้วยกันเองมันก็เลยวนเวียนเหมือนงูกินหางเจ้าหน้าที่รัฐเอาเปรียบพ่อค้าพวกพ่อค้าก็ต้องมาไล่เบี้ยเอากับลูกค้าด้วยการเพิ่มราคาวนเวียนเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นการที่ต้องรอคอยอะไรบางทีมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดตามมาให้วุ่นวายใจเสมอแม้ว่าเพียงจะบอกตัวเองว่าคอยได้แต่คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ไม่สามารถรอได้อย่างเพียรช่างรับเหมาที่เพียรได้ไปติดต่อจ้างวานไว้มาเข้ามากดดันถามถึงเรื่องการได้รับใบอนุญาตหรือยังบ่อยครั้งเข้าเองก็มีงานของคนอื่นคอยอยู่เช่นกันการที่รอแต่เพียรนั้นจะทำให้เขาเสียโอกาสนั่นก็หมายถึงเงินที่จะเป็นรายได้ของเขาก็จะหลุดมือไปด้วยเมื่อไหร่จะได้ใบอนุญาตสักทีล่ะพี่ผมก็คอยอยู่นี่แหละมีลูกค้าผมรออยู่อีกหลายรายนะที่ผมต้องไปสร้างบ้านให้เขาหน้าตาของช่างรับเหมาดูไม่ค่อยดีนะขณะที่พูดกับเพียรก็ใบอนุญาตมันยังไม่มาเคยไปติดต่อสอบถามแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นไปตามคิวเพียรเองก็ชักอึดอัดใจกับความล่าช้าอยู่เหมือนกันโถเอ้ยก็ให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาไปบ้างสิไหนๆลงทุนสร้างบ้านใหม่ทั้งทีเงินเล็กๆน้อยๆก็ให้เขาไปบ้างเถอะยอมลงทุนสร้างบ้านเป็นแสนก็อีกแค่พันแค่หมื่นก็ให้เขาไปเถอะซื้อเวลาอย่าลืมว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองยิ่งใช้เวลาน้อยยิ่งเสียเงินน้อยเดี๋ยวมันก็จะเข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายช่างรับเหมาพูดจบก็ถอนใจอย่างรำคาญแต่เพียรก็ยังดื้อดึงที่จะไม่ยอมจ่ายส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต้องเสียจนในที่สุดช่างรับเหมาก็มาบอกเลิกสัญญาที่ตกลงกันไว้คนทั้งสองจึงต้องบอกลากันด้วยความลำบากใจในเมื่อมันต่างก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรงความกดดันที่ถมทับเข้ามาในเรื่องสร้างบ้านทำให้เพียรรู้สึกกลัดกลุ้มเขาเคยไปออกปากบอกเล่าให้เพื่อนบ้านฟังถึงเรื่องจะสร้างบ้านใหม่ซึ่งใครต่อใครก็ออกปากสรรเสริญมันสร้างความภาคภูมิใจและหน้าตาให้เขาไม่น้อยแต่ถึงตอนนี้มันชักจะไม่เป็นอย่างที่นึกคิดเอาไว้ซะแล้วเขาเลยเกิดความรู้สึกอับอายเสียหน้าแทนเมื่อไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงเขาเลยไปพึ่งหมอดูดวงให้ช่วยทำนายไถ่ทักโชคชะตาให้ตามดวงชะตาแล้วสร้างได้แน่ยังไงเทพื้นตั้งเสามุงหลังคาให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะหลังจากจ่ายค่าดูดวงไปแล้วเพียงก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วใบอนุญาตก็มาถึงเขาจนได้เมื่อทางเทศบาลมีหนังสือแจ้งให้เขาไปรับพอได้ใบอนุญาตเพียงก็หาช่างสร้างบ้านคนใหม่ด้วยการแนะนำของน้องชายเขาก็ได้ช่างที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขานักตกลงราคาเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างก็ราคา 530,000 บาทเราจะทำให้หมดทุกอย่างเดินน้ำเดินไฟมุงกระเบื้องทาสีเรียกว่าเสร็จแล้วก็หิ้วกระเป๋าแค่แบกเดียวก็เข้าอยู่อาศัยได้แล้วช่างให้คำมั่นยืนยันขันแข็งแต่ใจเพียรก็ยังวันๆกลัวว่าสร้างไปสร้างไปแล้วช่างจะทิ้งงานหนีกลางคันเหมือนช่างคนแรกไม่เป็นไรหรอกนะก่อเสาเทพื้นหนุนหลังคาให้ได้แล้วค่อยว่ากันอย่างที่หมอดูบอกนั่นแหละเพียรปลอบตัวเองอยู่ในใจเพียรเป็นคนที่ถือเลิกถือยามอย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้อย่างเต็มร้อย
แต่การทำให้ครบตามธรรมเนียมก็นำความสบายใจมาให้การขาดตกบกพร่องในเรื่องโชคลางฤกษ์ผานาทีนำความวิตกกังวลถึงความวิบัติล่มจมมาสู่ใจเขาแม้แต่เพียงตุ๊กแกที่แอบเข้ามาในบ้านร้องไม่ครบ5ครั้งก็มักจะทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เป็นนิดโบราณว่าตุ๊กแกต้องร้องทักเกิน5ครั้งจึงจะถือเป็นเรื่องดีเพียงเคยบอกกับใครๆอย่างนี้ปลูกบ้านทั้งทีเขาจึงไปหาหมอพิธีมาดูหาฤกษ์ยามนาทีอย่างทียิบเมื่อได้ฤกษ์ดีแล้วเขาถึงบอกให้ช่างรับเหมาลงมือได้บ้านหลังเก่าจึงถูกรื้อลงภายในไม่กี่วันก็กลายเป็นช่องโล่งเตียนอยู่ระหว่างห้องแถวไม้ติดกันแน่นอนว่ามันย่อมนำความสั่นสะเทือนมาสู่ห้องติดกันอย่างเลี่ยงไม่พ้นเพื่อลดการที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันในเรื่องที่จะมีเศษหินดินทรายร่วงหล่นหลังคาบ้านคนอื่นประจบที่พอดีกับห้องติดกันซึ่งเป็นห้องเช่าว่างคนอาศัยอยู่เพียรก็เลยขอเช่าล่วงหน้าก่อนที่จะสร้างบ้านของตัวเองอยู่หลายเดือนแม้ว่าจะต้องเสียเงินค่าเช่าโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปอยู่แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้มาขอเช่าเพียรก็เลยต้องยอมเสียเงินฟรีๆและมันก็ช่วยลดปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกับคนอื่นลงไปได้มากโขทั้งยังสะดวกในเรื่องขนย้ายข้าวของจากบ้านหลังเก่ามาเก็บไว้ยังห้องเช่าที่อยู่ใกล้ๆติดกันพอรื้อบ้านเสร็จพวกไม้ที่เคยเป็นพื้นเป็นฝากระดานก็ขายเลยหลังให้กับพวกซื้อไม้เก่ารวมๆแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณ 20,000 ช่างรับเหมากับพวกคนงานร่วม10คนลงมือทำงานภายในเวลาไม่กี่วันบ้านก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนเริ่มตอกเสาเข็มเพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านก็เริ่มแสดงอาการโวยวายบอกว่าบ้านของเขากระเทือนกลัวว่าจะทรุดตัวพังทลายเพียงจึงต้องบอกให้พวกช่างหยุดตอกเสาเข็มแม้ว่าจะไม่ใช้ปั้นจั่นตอกแต่ก็ใช้แรงคนงาน3คนกับตัวตอก3เกลอก็พอที่จะตอกอัดเสาเข็มไม้เพื่อเป็นรากฐานให้แข็งแรงพอโดนประท้วงจากเพื่อนบ้านก็เลยต้องหยุดพร้อมกับปลอบใจตัวเองว่าดินมันแข็งพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวตึกเพียงชั้นเดียวได้มันเป็นธรรมดาที่ใครๆก็จะต้องคิดถึงแต่ตัวเองก่อนไม่มีใครอยากให้ทรัพย์สินของตัวเองเสียหายหรอกเพียรพยายามทำใจมีปัญหาที่น่าปวดหัวอีกหลายเรื่องที่คงจะรอเขาอยู่จนกว่าบ้านจะสำเร็จเรียบร้อย

แม้เพียงอยากจะทำตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแต่ด้วยความอยากที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ให้หายหกตกหล่นทำให้เพียรเลี่ยงการทำตามระเบียบหลายอย่างหลายประการการที่จะก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็จำต้องผ่านการได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินเสียก่อนในกรณีของเพียรทางวัดก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตัวเขาและครอบครัวเป็นเพียงผู้มาอยู่อาศัยความที่กลัวว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดซึ่งมักไม่เคยเซ็นอนุญาตอะไรให้ใครง่ายเพียรจึงละเลยที่จะไปขออนุญาตกับทางวัดเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าต่อให้ทางวัดไล่ที่ก็จะดื้อแพงไม่ยอมไปง่ายๆหรือว่าถ้าหากต้องไปจริงๆก็คงจะได้รับค่าทดแทนบ้างอีกเรื่องนึงถ้าเขาทำตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกำหนดมาเขาก็จะต้องสูญเสียพื้นที่ไปส่วนหนึ่งจากการต้องเว้นระยะห่างจากฝาบ้านหลังที่ติดกันเป็นระยะ50เซนติเมตรแม้จำเป็นจะต้องหดขนาดบ้านที่ก่อสร้างลงบ้างเขาก็อยากจะสูญเสียให้น้อยที่สุดโดยเขาบอกให้เว้นช่องว่างเพียง40เซนติเมตรอย่างน้อยเขาก็ได้เกินมา20เซนติเมตรเพื่อที่จะชดเชยกับความหนาของผนังปูนที่ก่อเป็นผนังผิดระเบียบบ้างนิดๆหน่อยๆคงจะไม่มีใครถึงกับจะเอาเป็นเอาตายหรอกหน้าเพียรเชื่อโดยตัวของเขาเองอย่างนี้แต่แล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เพียรเกิดวิตกทุกข์ร้อนขึ้นมาเมื่อช่างรับเหมาเกิดเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโดยไม่ปรึกษาเขาก่อนในแบบแปลนกำหนดให้เสาที่รองรับตัวอาคารเป็นเสาเหลี่ยมแต่ช่างนั้นดันแก้ไขเป็นเสากลมการทำต่อหม้อช่างใช้รองส้วมที่หล่อเป็นซีเมนต์กลวงทรงกลมขนาดใหญ่เพื่อเทปูนใส่ให้มันคุมกันเป็นรูปร่างแล้วผูกเหล็กดัดเป็นรูปเสาตั้งขึ้นไปในต่อหม้อนั้นเพื่อนำกระบอกทรงกลมหล่อปูนเป็นเสาสำเร็จรูปสวมทับลงไปในเหล็กดัดนั้นเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาไปอีกอโคเช่นเดียวกับการใช้ปูนแผ่นหล่อเป็นกระดานซีเมนต์วางเป็นพื้นแล้วก็เทปูนทับลงไปเป็นพื้นบ้านไม่เป็นไรหรอกใครๆก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นอีกอย่างเสาหล่อสำเร็จรูปก็มีแต่ทรงกลมทั้งนั้นไม่มีเสาแบบสี่เหลี่ยมช่างพยายามพูดปลอบใจเพียรเมื่อเขาสอบถามข้อข้องใจเพื่อให้สบายใจขึ้นเพียรพยายามไปสังเกตดูอาคารต่างๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบ้านของเขาซึ่งกำลังสร้างก็เห็นว่าช่างเองก็พูดไม่ผิดนักเป็นไปอย่างที่เขาว่าเหมือนกันเขาจึงสบายใจขึ้นเมื่อหล่อเสาและพื้นขึ้นเป็นรูปแล้วช่างก็พักการก่อสร้างไว้อาทิตย์หนึ่งเพื่อเป็นการบ่มปูนปล่อยให้ปูนแห้งสนิทด้วยการตากแดดตากลมหรือว่าตากฝนให้มันแข็งจนได้ที่ระหว่างที่รอให้ปูนแห้งดีนี้เพียรมักออกไปมองตัวบ้านของเขาซึ่งเริ่มประกอบกันเข้าเป็นรูปร่างในระยะห่างๆเพื่อที่จะได้เห็นมันก่อตัวถือกำเนิดขึ้นการได้เห็นทรัพย์สมบัติของตัวเองกำลังเติบโตมันได้นำความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกมาสู่ตัวเขา

พอบ่มปูนแห้งและแข็งได้ที่พวกช่างก็กลับมาขึ้นโครงหลังคาเหล็กเพื่อมุงกระเบื้องเพื่อจะเอาใจเพียรช่างรับเหมาได้นำแคตตาล็อกกระเบื้องมาให้เพียรเลือกเฉดสีเมียและลูกสาวต่างช่วยกันเลือกสุดท้ายก็มาลงเอยที่สีฟ้าเข้มเอาสีฟ้าน้ำทะเลนี่แหละส่วนสีทาผนังบ้านก็เป็นสีฟ้าอ่อนกระเบื้องปูพื้นขอให้เป็นลายสีฟ้าดูเหมือนบ้านทั้งหลังของเขาจะอบอุ่นไปด้วยสีฟ้าตามความต้องการของลูกและเมียสำหรับเพียรแล้วสีอะไรก็ได้แม้แต่เรื่องการกั้นห้องและก็ห้องน้ำก็สงวนไว้เป็นส่วนของลูกสาวสำหรับเขาและเมียก็ไม่พิถีพิถันนักหรอกกับการใช้ชีวิตเคยมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆยังไงก็อยากจะทำอย่างนั้นเรื่อยไปและเขาก็เป็นคนกินง่ายนอนง่ายง่วงตรงไหนก็นอนมันตรงนั้นแหละในที่สุดบ้านเขาก็สำเร็จลงเรียบร้อยหลังจากเดินน้ำเดินไฟติดประตูเหล็กบานเลื่อนขึ้นลงก็พร้อมที่จะเข้าพักอาศัยได้รวมเวลาเบ็ดเสร็จก็เดือนหนึ่งพอดีนับตั้งแต่ลงเสาเข็มพวกช่างต่างก็เก็บข้าวของกลับไปแล้วเงินที่เพียรใจช่างรับเหมาเป็นงวดๆตามสัญญาก็เคลียร์กันจนหมดเรียบร้อยเขาเป็นคนที่เคร่งเรื่องฤกษ์ยามจึงไปหาหมอดูเพื่อตรวจดูฤกษ์ทั้งวันที่จะขนของเข้าบ้านวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่รวมถึงวันที่จะเปิดขายก๋วยเตี๋ยววันแรกด้วยพอวันที่กำหนดมาถึงเขาก็ทยอยขนของเข้าบ้านใหม่ทำบุญบ้านเปิดขายก๋วยเตี๋ยวตามลำดับส่วนตอนเย็นหลังจากเก็บร้านเสร็จแล้วเพียรก็จะมานั่งเล่นอยู่ที่บนชั้นบันไดหน้าบ้านเพื่อพักผ่อนสักพักก็ลุกขึ้นไปดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกเลี้ยงไว้ตรงมุมเล็กๆมุมหนึ่งของบ้านมันเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่ลงกระถางไว้หลายชนิดหลายขนาดน้อยใหญ่ทั้งยังผูกแขนงไม้เป็นโครงให้พืชจำพวกไม้เลื้อยเกาะเกี่ยวอย่างต้นแก้วมังกรเพื่อความเป็นสง่าราศีของบ้านพอนึกขึ้นมาได้เขาก็จะไปคว้าถุงอาหารนกเอามาปล่อยพวกนกเขานกพิราบพเนจรหลงทางมาได้จิกกินผ่อนคลายหลังจากทำงานทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าบ้านน้อยหลังนี้เป็นอาณาจักรส่วนตัวเล็กๆอาณาจักรหนึ่งของเขาบ่อยครั้งเขาจึงออกมายืนเฝ้ามองดูมันในระยะห่างๆด้วยความชื่นชมพลางนึกภาคภูมิใจที่บันดาลให้มันเกิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของความเหนื่อยยากในการทำงานหนักและก็ความมัธยัสถ์กระเม็ดกระแหม่เก็บหอมรอมริบเงินของเขาหลังจากหยุดขายก๋วยเตี๋ยวมาหลายเดือนลูกค้าประจำก็เริ่มบ่นถึงว่าเมื่อไหร่จะขายสักทีพอเริ่มขายก็มีลูกค้าพากันมาอุดหนุนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเปิดขายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วแต่มันก็เป็นไปอย่างนี้พักเดียวนานเข้าก็กลับเหมือนเดิมบางวันก็เงียบขายไม่ออกบางวันก็ขายดีมีคนมาอุดหนุนล้นหลามแต่เพียงก็ไม่กังวลมากนักเรื่องนี้ถึงยังไงก็พอถูถ่ายอยู่ไปได้ก๋วยเตี๋ยวของเขาถ้าเทียบกับราคาท้องตลาดทั่วไปก็จัดว่าราคาถูกจนถึงบางครั้งลูกค้าต่างถิ่นที่แวะเข้ามากินยังออกปากว่าทำไมถูกขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทเดี๋ยวนี้ยังมีด้วยเหรอที่มันยังคงขายในราคานี้เพราะว่าเขาพยายามลดต้นทุนนั่นเองมันก็คงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลแวะมาหาช่างรับเหมาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลมาตรวจรับงานก่อสร้างเขาเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคนทั้งสองจนอิ่มหนำสำราญดีแล้วช่างรับเหมาก็เริ่มงานของเขาด้วยการตรวจดูตัวตึกไปเรื่อยๆทั้งเคาะผนังวัดโน่นวัดนี่ชะโงกหน้าลงไปดูใต้ถุนยิ่งเวลาผ่านไปเพียรก็ยิ่งอึดอัดใจที่เห็นสีหน้าของเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มตึงเครียดจนในที่สุดเมื่อช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มพูดคุยกันด้วยสีหน้าและน้ำเสียงไม่ดีผมเซ็นอนุญาตให้ผ่านไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่เทศบาลพูดเสียงเรียบๆกับช่างรับเหมาและเพียรมันผิดระเบียบหลายอย่างพวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ยังดันทุรังทำไปอย่างผิดๆถ้าผมเซ็นชื่อลงไปผมก็ต้องพลอยรับผิดชอบแล้วก็เดือดร้อนไปด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่เทศบาลเดินจากไปขึ้นรถกลับทำให้ช่างรับเหมาตามติดไปเพื่อพูดคุยต่อรองอะไรบางอย่างเมื่อทำท่าจะตกลงกันได้ก็เดินเข้ามาหาเพียรซึ่งเฝ้ามองละครฉากนี้อย่างห่อเหี่ยวใจแล้วก็เป็นอย่างที่เพียรคิดเอาไว้ช่างรับเหมามาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องการเงิน 20,000 เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการลงชื่อเซ็นใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติเพียรทำท่าจะปฏิเสธต่อข้อเรียกร้องแต่ดูเหมือนช่างรับเหมาจะรู้ทันจึงรีบพูดดักคอโถ
ถลุงจะมาเสียดายอะไรกับมึงแค่นี้ลงทุนฆ่าควายทั้งทีแต่มาทำเป็นเสียดายพริกมันจะมีประโยชน์อะไรบ้านของลุงราคาเกือบ600,000ถ้าเขาไม่เซ็นผ่านให้มันก็จะไปลงเอยที่การทุบบ้านทิ้งไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกลุงต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อที่ผิดอยู่ได้ต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อผิดได้อยู่ดีนี่ลุงก็เป็นคนสั่งให้ผมทำอย่างนั้นอย่างนี้เองจะมาโทษอะไรผมไม่ได้นะผมก็ทำตามที่ลุงบอกทุกอย่างอย่าไปคิดอะไรเลยมันเป็นธรรมเนียมเสียแล้วที่เขาจะได้กินเศษกินเลยบ้างถ้าลุงยังดื้อยังไม่ยอมมันก็เหมือนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นแหละตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนผีถึงป่าช้าถ้าไม่ฝังก็ต้องเผายอมก็ไปเถอะใช่อย่างที่ช่างรับเหมามันว่าจริงๆไอ้ผีที่เขาพยายามหลบเลี่ยงหลีกหนีตอนนี้มันกลับขึ้นมาจากหลุมอีกแล้วก็ตามมาหลอกหลอนเขาให้เจ็บใจทั้งที่คิดอยู่แล้วว่าตัวเองได้พ้นพงหนามจากการที่ต้องเสียเงินพิเศษแต่ก็ต้องมาลงเอยที่เขายังต้องติดอยู่ในวังวนกับดักของมันก็อย่างที่ไอ้ช่างรับเหมามันว่าไว้มันจำเป็นต้องเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้มันก็เลยทำให้เขาต้องจำใจพยักหน้าตกลงแล้วก็การกำหนดจ่ายเงินและการเซ็นใบอนุญาตก็บรรลุถึงข้อตกลงเรื่องก็เลยจบลงไปตามอย่างที่มันจะเป็นดูเหมือนมันก็เป็นพิมพ์เขียวที่ถูกกำหนดไปแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะดำเนินไปอย่างไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงในยามค่ำคืนเมื่อครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าก็อดที่จะถกเถียงกันเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ป่วยการที่จะก่นด่าประนามแช่งชักหักกระดูกใครให้เปลืองแรงเปลืองน้ำลายในเมื่อพวกเขาก็ไม่ใช่เพียงครอบครัวเดียวที่ถูกกระทำอย่างนี้สังคมทั้งระบบมันถูกออกแบบมาให้ถูกกระทำแล้วก็กระทำกันเป็นแบบแผนจนเกิดเป็นวงจรที่หมุนเวียนรอบตัวเองทางออกที่พวกเขาจะสามารถชดเชยกับสิ่งที่ต้องสูญเสียตั้งหากที่พวกเขาจะต้องระดมสมองกันเพื่อให้หลุดออกจากปัญหามันเป็นหนทางแห่งการเอาตัวรอดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งต่อไปขึ้นค่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นคำตอบสุดท้ายที่ทุกคนมีข้อสรุปได้เหมือนกันแต่จะอ้างเหตุผลอะไรกับลูกค้านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะคิดภายหลังแม้ว่าจะไม่สบายใจแต่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขาจำใจต้องทำคืนนั้นเลยกลายเป็นค่ำคืนที่หงอยเหงาไร้ความสุขปราศจากเสียงพูดคุยหยอกล้อและหัวเราะของครอบครัวตามประสาพ่อแม่ลูกแต่ละคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักเลยพลอยหลับกันไปด้วยความอ่อนเพลีย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตย์จบลงแล้วนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆได้นะคะซึ่งทางรายการของเราก็จะคัดสรรมานำเสนอกันส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาให้มีผลบังคับโดยเร็ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเปโดรซาวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาหน้าที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับสวิตในฐานะหุ้นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดในทุกมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคยุโรปพร้อมจะขยายการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงผลักดันความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EFTAให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดสั่งการหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการนำฐานข้อมูล ออกไปทั้งหมดแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ภายใน30วันพร้อมจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้งานดิจิทัลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีวงเงิน 7,200 ล้านบาทเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำภาคตะวันออกรองรับการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและการพัฒนา EEC
12: ร้อยเอกหญิงพัฒนารักทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดตะโหนดจังหวัดจันทบุรีกรอบวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทกำหนดแผนดำเนินงาน7ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2576ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาวโดยโครงการดังกล่าวเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการพัฒนา EECกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: การทุจริตเรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่และทำร้ายร่างกายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังกำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินการจ้างแรงงานการอนุญาตต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสตลอดจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าดูแลประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับฝ่ายความมั่นคงปรับจุดตรวจเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอระแงะเพิ่มความปลอดภัยควบคู่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะและผู้แทนหน่วยงานตำรวจและทหารร่วมหารือแนวทางการกำหนดจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งจุดตรวจโดยเบื้องต้นกำหนดบริเวณใกล้สะพานทางไปปางโงสโตเนื่องจากเป็นถนนสายตรงเอื้อต่อการสัญจรของประชาชนรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอระแงะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่และเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงหลังพยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันวาฟาของซาอุดีอาระเบียบริเวณหน้าน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองยานบูเมืองท่าสำคัญของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียพยายามเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือพาณิชย์จากทางใต้ของทะเลแดงไปยังหน้าน้ำดังกล่าวเพื่อหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูตีทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปแล้ว8ลำขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีจะเพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในหน้าน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงเพื่อปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2501นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องในภาษาอังกฤษก็คือ Magic Beams และภาษาไทยคือแสงเดือนคืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมวงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27เกิดขึ้นในปี2501เรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงกระต่ายโง่โดยคุณวินัยและคุณมันธนาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2เซงลี่ฮ้อคุณวินัยกับคุณสุปณีขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่3บอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชอารีบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณเล็กโตปานทำนองโดยครูเอื้อ3เพลง

ชุดแรก3เพลงจบไปแล้วนะคะชุดที่2จะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์กับคุณชวีช่วงวิทย์ในเพลงเจ้าพระยาครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเพลงที่2ข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงที่3ดาวในใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณวรนุชอารีผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยเจ้าพระยา

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของสุนทรภรณ์กับนักร้องหญิงสามท่านด้วยกันนะคะชุดต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์กับคุณวรนุชในเพลงทำนายฝันเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องส่วนทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐต่อได้เพลงพระจันทร์วันเพ็ญสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นกันส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามสยามเมืองยิ้มคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

อีกชุดหนึ่งที่เราจะฟังเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องค่ะเริ่มด้วยกุหลาบงามคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณชวลีนะคะและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่สองครูสอนรักคุณเดิษและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงครูธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองและเพลงตามถุยคุณศรีสุดาคุณชวลีคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองทั้งสามเพลงนี้คำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงชื่นชีวิตครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและทำเป็นอำนาจเป็นเพลงที่ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติและทาตรีร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินจนเกิดความกังวลต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเร่งลงพื้นที่คัดกรองประเมินปัญหารายบุคคลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนายนิกรกล่าวว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตกงานความยากจนปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการติดสุราหรือสารเสพติดในบางรายหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเร่งติดตามการปรับปรุงอาคารสูง50แห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รองรับการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
6: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูง50แห่งตามข้อสังเกตของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อกำกับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการของรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันมีอาคารที่ปรับปรุงแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างเร่งรัดแก้ไข34แห่งและอยู่ระหว่างก่อสร้าง4แห่งจึงกำชับสำนักงานโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตติดตามการปรับปรุงจากเจ้าของอาคารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอาคารได้มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเตือนการจงใจผิดนัดชำระหนี้จากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาจะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลถูกคัดกรองทำให้เสียโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในระบบ
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกล่าวถึงกรณีการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาหรือVirtual Bank หลังมีการเผยแพร่วิธีขอสินเชื่อและชักชวนให้ผิดชำระหนี้โดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศระบบธนาคารและผู้ให้บริการมีกลไกในการตรวจสอบที่รัดกุมโดยทุกการกระทำบนโลกออนไลน์จะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลและผู้ที่ตั้งใจเอาเปรียบหรือมีพฤติกรรมจงใจผิดชำระหนี้จะถูกระบบคัดกรองออกส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อีกต่อไปการผลักดันให้เกิด Virtual Bank และการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อนั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำมาหากินได้การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสสร้างกระแสคึกขนองและชักชวนให้เกิดการเบี้ยวหนี้จึงเป็นการทำลายโอกาสของคนที่เดือดร้อนจริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มาถึงชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่5สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงรู้รักสามัคคีคุณนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติขับร้องกับคุณสรวณีโพธิเทพคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นผู้แต่งคำร้องก็ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองคำนะคะทำนองโดยคุณนครถนอมทรัพย์

จบไปแล้วนะคะเพลงรู้รักสามัคคีคุณนครถนอมทรัพย์และคุณสารวัณณีโพธิเทศขับร้องต่อด้วยเพลงมณฑลบุรพาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สารยาค่ะได้รับความเอื้อเฟื้อจากศาสตราจารย์แพทย์ภูมิพิษอมาตย์

ที่จบไปนั่นคือเพลงมณฑลบุรพาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะต่อด้วยเพลงที่ชื่อยาวสักหน่อยความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักคุณสรวณีโพธิเทศขับร้อง

ที่จบไปนั้นเป็นเสียงของคุณสรวณีโพธิเทศความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักคำร้องและทำนองโดยครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติค่ะวันนี้วันที่5สิงหาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณสรวณีโพธิเทศนะคะคุณสรวณีเกิดปี2486ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานของคุณสรวณีกันนะคะคุณสรวณีชื่อจริงก็คือสารณิตโพธิเทศเธอเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์อยู่ช่วงหนึ่งค่ะก็มีผลงานที่ได้บันทึกแผ่นเสียงอยู่ส่วนหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นเธอก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระก็มีผลงานเพลงมากมายและข้อสำคัญเป็นนักร้องลูกกรุงหญิงคนเดียวที่ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำ3ปีซ้อนเลยค่ะเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเป็นผลงานของคุณวินัยรุ่งอนันต์เพลงนี้คุณสรวณีบอกว่าเธอออกเงินเพื่อบันทึกแผ่นเองเมื่อปี2519นะคะเพราะว่าไม่มีบริษัทใดรับบันทึกและเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเนี่ยค่ะก็ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำปี2519ถัดมาอีกปีหนึ่ง2520ได้รับเสาอากาศทองคำในเพลงตะแลงแกงแทงใจผลงานของวราวรเวทและปี2521ได้รับเสาอากาศทองคำในเพลงพวงรักผลงานของวราวรเวทเช่นเดียวกันและคุณสรวณีก็ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในมหกรรมเพลงนานาชาติแห่งเอเชียที่เกาหลีเมื่อปี2551เธอนำเพลงพวงรักไปขับร้องแข่งนะคะก็ปรากฏว่าได้รับรางวัลอารีรังจากเกาหลีใต้ในคราวนั้นด้วยค่ะเราจะฟังเพลงที่เธอได้รับรางวัลทั้ง3เพลงนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจตะแลงแกงแทงใจและพวงรัก

นั่นคือผลงานของคุณสรวณีโพธิเทศที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติอย่างยิ่ง3เพลงด้วยกันนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจตะแลงแกงแทงใจและที่เพิ่งจบก็คือพวงรักนอกจากนี้เธอก็บันทึกเพลงไว้อีกมากมายแต่เราจะฟังอีก2เพลงในช่วงนี้ซึ่งคุณวรรณลบชื่นใจชนเป็นผู้แต่งค่ะเพลงแรกคลื่นซัดทรายเพลงที่2หาดสวรรค์เพลงหาดสวรรค์นี่คุณวรรณลบชื่นใจชนแต่งคำร้องภาษาไทยในเพลงโพลาบาลีค่ะ

นั่นคือผลงานเพลงของคุณสรวณีโพธิเทพนะคะซึ่งท่านจะหาฟังได้ทั่วไปเลยนะคะคราวนี้ฟังเพลงที่ครูสไลด์ไกรเลิศแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงสวัสดิ์รักครูสไลด์ไกรเลิศใส่คำร้องภาษาไทยในเพลงจิปซี่มูนนะคะเพลงที่สองหงลืมศักดิ์โดยคุณปรีชาบุญยเกียรติและเพลงที่สามหงทองล่องนาวาคุณชรินันทนครศิลปินแห่งชาติและคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาบันทึกเสียงร่วมกันเมื่อปี2495ครูสไลด์ไกรเลิศและครูสง่าทองทัศน์ร่วมกันแต่ง

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากศิลปินแห่งชาติ2ท่านที่ร่วมกันแต่งคืออกวีสัตตโกวิทและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงคือเหมือนตายจากกันโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและอย่าทรมานอีกเลยคุณสาวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความไม่สามัคคีกันทำไมคนถึงจะมาทะเลาะกันมีปัญหากันไม่ลงใจกันเป็นท็อกซิกในที่ทำงานนั่นก็เพราะว่าเขาไม่สามัคคีกันท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้จึงได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระอุบาลีที่ได้สอบถามถึงความสามัคคีและความแตกกันว่ายังไงถึงจะเรียกว่าแตกกันยังไงถึงจะทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้โดยข้าพเจ้าก็ได้นำพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายทั้งในหมวดทัสสนิบาตและหมวดปัญจกนิบาตว่าด้วยการโจทคุณสมบัติของผู้โจทคุณสมบัติของผู้ถูกโจทแต่นี่ตอนท้ายของรายการยังได้นำเรื่องราวที่อยู่ในสามคำสูตรเป็นอีกนัยยะหนึ่งของมูลเหตุแห่งการวิวาทและทำเป็นเรื่องให้สามัคคีให้ระลึกถึงกันขอเชิญรับฟังพระสูตรหมวดว่าด้วยพระอุบาลีอุปาลิวัคสูตรที่หนึ่งว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการปฏิบัติสิกขาบทอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่31กระนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงพระปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการต่อไปนี้สิบประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลเก้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกันอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ10เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการเหล่านี้แลพระสูตรที่สองข้อที่32ปาติโมกขัตถปานสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกข์ท่านพระอุบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุงดสวดปาติโมกข์
มีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการสิบประการอย่างไรคือ 1. ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. คาถาว่าด้วยปาราชิกยังค้างอยู่ 3. อนุปสัมบันคือบุคคลผู้ไม่ใช่ภิกษุนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. คาถาว่าด้วยอนุปสัมบันยังทำค้างอยู่ 5. มีผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัทคาถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทำค้างอยู่ 7. บันดอกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8. คาถาว่าด้วยบันดอกยังทำค้างอยู่ 9. ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้นและ 10. คาถาว่าด้วยผู้ประทุษร้ายภิกษุณียังทำค้างอยู่อุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการเหล่านี้แลพระสูตรที่สามว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์อุปาหิกาสูตรท่านพระวลีได้ทูลถามว่าตั้งแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการต่อไปนี้สงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้สิบประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เปียกพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่สองเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไม่ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิข้อที่สามจำปาติโมกทั้งสองคือทั้งฝั่งภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุปยัญชนะข้อที่สี่เป็นผู้ตั้งมั่นไม่งอนแง่นในพระวินัยข้อที่ห้าเป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัวให้เพ่งพินิจดูให้เห็นผลให้เลื่อมใสข้อที่หกเป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นข้อที่เจ็ดรู้อธิกรณ์ข้อที่แปดรู้เหตุเกิดอธิกรณ์ข้อที่เก้ารู้ความดับอธิกรณ์และข้อที่สิบรู้วิธีปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระสูตรที่สี่อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทข้อที่34ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภ
ิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการต่อไปนี้พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้สิบประการอย่างไรคือ 1. ภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโกจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่2เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นข้อที่สามจำปาติโมกข์ได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่สี่เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตถิวิหาริกผู้เจ็บไข้เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดี 6. เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมข้อที่ 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีลข้อที่ 9. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิตและข้อที่ 10. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการเหล่านี้แลพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระสูตรที่ 5. ข้อที่ 35 ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยนิสยสูตรท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอถึงให้นิสัยได้และประสูตรที่6ข้อที่36ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐากสามเณรสูตรท่านพระอุบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้สามเณรอุปถากได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบโดยนัยยะเดียวกันกับคุณสมบัติของผู้ให้อุปสมบทพระสูตรที่7ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์แตกกันสังฆเพทสูตรข้อที่37ท่านพระบาลี

อาจมิใช่วินัยข้อที่5แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้และแสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้7แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา8แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา9แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้และ10แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุ10ประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่8ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สามัคคีกันสังฆสามัคคีสูตรข้อที่38ท่านปราบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม 2. แสดงธรรมะว่าเป็นธรรมะ 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าไม่ใช่วินัย 4. แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยปริยาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ข้อที่ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมาปริกล่าวแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุ10ประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่9ข้อที่39และพระสูตรที่10ข้อที่40ท่านพระนนท์ก็ได้ทูลถามนัยยะเดียวกันกับท่านพระอุบาลีในเรื่องของสังฆเภทและสังฆสามัคคีท่านพระนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลคืออะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรก

ลอดกับปราศจากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับพระทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันในเรื่องของสังฆสามัคคีท่านพระอนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐก็บุญอันประเสริฐคืออะไรพระเจ้าข้าคือบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าความพร้อมเปรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเปรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเปรียงกันอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับเพราะสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันพระสูตรหมวดว่าด้วยการด่าอโกสวรรคพระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทในสงฆ์วิวาทสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่25ข้อที่41เป็นพระบาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันแข่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบในยะเดียวกันกับการทำให้สงฆ์แตกกันพระสูตรที่สามว่าด้วยมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทท่านพระบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งการวิวาทมีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการต่อไปนี้มีอยู่10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอนาบัติคือสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติข้อที่3แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักข้อที่4แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาข้อที่5แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบข้อที่7แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือแสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือข้อที่9แสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ข้อที่10แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้อุบาลีมูลเหตุแห่งการวิวาท10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่4ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินารากุสินาราสูตรข้อที่44มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนเป็นที่ประกอบพลีกรรมเขตกรุงกุสินาราในที่นั้นแลไ
สั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมะ5ประการในตนพึงตั้งธรรมะ5ประการไว้ในตนแล้วจึงโจทผู้อื่นก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทพึงพิจารณาไว้ในตน5ประการคืออะไรบ้างคือ1ภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์มิได้เป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางกายของท่านก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่สองภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าขอเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางวาจาของท่านก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่สามภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนปรมาจารีทั้งหลายแล้วหรือหนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นยังไม่เข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายแล้วก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในเพื่อนพรหมชนทั้งหลายเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ปฏิสีภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหรือไม่หนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้สูตรดังที่กล่าวนั้นก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเล่าเรียนคัมภีร์เสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่5ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราทรงจำปาติโมกทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะหรือไม่หนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุไม่สามารถทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองฝ่ายได้ดังนั้นภิกษุนั้นหากถูกถามว่า
ท่านผู้มีอายุสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ที่ไหนแก่ไม่ได้ก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านไปศึกษาพระวินัยเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงพิจารณาไว้ในตน5ประการนี้ก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงตั้งมั่นไว้ในตนอีก5ประการหนึ่งเป็นอย่างไรคือ1เราจะกล่าวในเวลาอันควรจักไม่กล่าวในเวลาอันไม่ควรข้อที่2เราจะกล่าวถ้อยคำจริงจักไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงข้อที่3เราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจักไม่กล่าวถ้อยคำหยาบข้อที่5เราจะมีจิตเมตตากล่าวเราจะไม่เพ่งโทษกล่าวก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงตั้งมั่นไว้ในตน5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมะ5ประการนี้ไว้ในตนพึงตั้งมั่นธรรม5ประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นพระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทย์โจทนาสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่167และที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เราจะกล่าวในการอันควรจะไม่กล่าวในการอันไม่ควรเราจะกล่าวถ้อยคำจริงจะไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงเราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจักไม่กล่าวถ้อยคำหยาบเราจะกล่าวถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์จักไม่กล่าวถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์และก็ที่5เราจะมีจิตเมตตากล่าวจะไม่เพ่งโทษกล่าวผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำ5ประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกผู้อื่นโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตก็โกรธก็ภิกษุผู้เป็นโจทย์อย่างนี้พึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการคือ 1. ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรผู้ถูกโจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่ 2. ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงผู้ถูกโจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่ 3. ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานผู้ถูกโจทย์นั้นจึงไม่ควรมีความร้อนใจข้อที่ 4. ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยช
ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ผู้ถูกโจทย์นั้นจึงไม่ควรมีความร้อนใจปริยาผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจเป็นบ่เมียอยู่ทั้งหลายภิกษุพึงให้มีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดย5ประการนี้ก็ภิกษุนั้นพึงให้เกิดความร้อนใจคือวิปฏิสารแก่ผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ท่านโจทย์ในการอันไม่ควรไม่โจทย์ในการอันควรผู้โจทย์จึงควรมีความร้อนใจข้อที่2ผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์และข้อที่5โจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่โจทย์ด้วยเมตตาจิตผู้โจทย์นั้นจึงควรมีความร้อนใจคือมีวิปฏิสารผู้มีอายุเท่าไหร่ภิกษุพึงให้เกิดความร้อนใจขึ้นแก่ผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุแม้รูปอื่นไม่พึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงพอข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษก็โกรธก็ภิกษุนั้นพึงให้ความร้อนใจคือวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ท่านถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความร้อนใจ 2. ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบท่านจึงควรมีความร้อนใจ 4.ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีความร้อนใจและ5ท่านถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงควรมีความร้อนใจผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้ความร้อนใจคือวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ก็ภิกษุนั้นพึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ตนผู้เป็นโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้คือ1ท่านโจทย์ในการอันควรไม่โจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความไม่ร้อนใจผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงผู้โจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่3ผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบโจทย์ด้วยถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์และโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่โจทย์ด้วยการเพ่งโทษผู้โจทย์นั้นจึงควรมีความไม่ร้อนใจ
ท่านบ่มีอายุเท่าไหร่ความไม่ร้อนใจพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระภิกษุแม้รูปอื่นพึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็บุคคลผู้ถูกโจทย์พึงตั้งมั่นในธรรม2ประการคือความจริงและความไม่โกรธว่าคือพิจารณาว่าถ้าผู้อื่นพึงโจทย์เราด้วยธรรม5ประการคือโจทย์ในการอันควรหรือในการอันไม่ควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงหรือด้วยถ้อยคำไม่จริงโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานหรือคำหยาบโจทย์ด้วยคำอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์โจทย์ด้วยเมตตาจิตหรือด้วยการเพ่งโทษแม้เราก็ตั้งอยู่ในธรรม2ประการคือความจริงและความไม่โกรธถ้าเราพึงทราบว่าธรรมะนั้นมีในเราก็จะพึงกล่าวว่ามีอยู่และว่าปรากฏในเราถ้าพึงทราบว่าธรรมะนั้นไม่มีในเราก็จะพึงกล่าวว่าไม่มีและกล่าวว่าไม่ปรากฏในเราพระผู้มีพระภาคในที่นั้นจึงได้ตรัสว่าสารีบุตรเรื่องพึงเป็นอย่างนั้นแต่โมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้เมื่อถูกกล่าวสอนย่อมไม่รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพท่านพระสารีบุตรจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตมิใช่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ไม่มุ่งหวังความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางสามทอดทุระในการหลีกวิเวกเกียจคร้านมีความเพียรเลวสามหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งมีปัญญาสามเป็นคนเซ้อคนเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมไม่รับฟังโอวาทโดยเคารพพระเจ้าข้าส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในเครื่องตื่นอยู่มุ่งหวังความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาไม่มากมากไม่ย่อหย่อนหมดทุระในโอกัมมนธรรมคือนิวรณ์ทั้ง5เป็นผู้นำในการหลีกเร้นปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นคนเซ้อกุลบุตรเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมรับฟังโดยเคารพพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสารีบุตรบุคคลเหล่าใดเป็นผู้ไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตไม่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นต้นเหล่านั้นจงยกไว้สารีบุตรส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรเป็นต้นเธอพึงว่ากล่าวกุลบุตรเหล่านั้น
จงกล่าวสอนเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายจงพร่ำสอนเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายด้วยหวังว่าเราจะยกเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายขึ้นจากอสัตธรรมให้ตั้งอยู่ในสัตธรรมสารีบุตรเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละโจทนาสูตรจบตอนมูลเหตุแห่งการวิวาทอนุนมูลเหตุแห่งการวิวาท6ประการมีอยู่6ประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธก็ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ก็ภิกษุใดไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาพระธรรมหรือพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์แล้วภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกแล้วเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้ข้อที่สองภิกษุเป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตระหนี่ 4. เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิและ6เป็นผู้ยึดมั่นด้วยทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอนุนภิกษุใดเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอเป็นผู้ริษยามีความตระหนี่เป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์อนุนภิกษุใดเป็นอย่างนั้นภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนุนถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลทั้งภายในหรือภายนอกแต่ถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้พึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปคือไม่เกิดขึ้นในอนาคตการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้
อานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาทมีหกประการดังนี้แหละตอนธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันอานนท์ก็สารานิยธรรมคือธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันหกประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันก็สารานิยธรรม6ประการเป็นอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่2ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ก็ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่3ภิกษุนั้นตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อที่4ภิกษุบริโภคโดยไม่แบ่งแยกคือลาภทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาตก็บริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ก็ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่5ภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็สารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่6ภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐอันเป็นนิยานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็สารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันอานนท์สารานิยธรรม6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันถ้าเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้ประพฤติอยู่เธอทั้งหลายจะเห็นแนวทางว่ากล่าวกันได้น้อยบ้างมากบ้างที่เธอทั้งหลายพึงอดกลั้นไว้ไม่ได้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เห็นเลยพระเจ้าข้าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้แล้วประพฤติอยู่เถิดการประพฤตินั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล
สามัคคามสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่เกี่ยวกับความบาดหมางความทะเลาะและความสามัคคีกันเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายและมัชฌิมานิกายช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มัน

0: Power by PEA
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
4: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
5: ค่ำวานนี้กองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือถึงวันที่8สิงหาคมนี้วันละ1ลำตามลำดับผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึง9สิงหาคมนี
6: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จึงสั่งการไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยและศูนย์ปภ.เขตติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มครอบคลุมภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้4จังหวัดได้แก่ชุมพรกระนองพังงาภูเก็ตขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงครอบคลุมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทย
0: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยภายหลังสหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรา301โดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐประมาณ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยจะยื่นคำขอทันทีเมื่อสหรัฐเปิดรอบรับคำขอเพิ่มเติมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าช่วงเวลาข่าวของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระวันนี้ทักทายกันมาได
1: ้ค่ะ
0: เพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วนะคะที่ไหนฝนตกบ้างนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเช้านี้เพราะว่ากรุงเทพฯเนี่ยฝนปล่อยตั้งแต่เช้ามืดเลยนะว
1: ัน
0: นี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงต้องตามข่าวกันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไปดูกันหน่อยนะพี่น้อยบอกว่าฝนตกไปปรอยกันตั้งแต่เช้าเร
0: ีย
1: กว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นโอ้โหชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวสำหรับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะคะแต่ก็เดี๋ยวเช้านี้น่าจะ
0: ล่าสุดแล้วฉบับ
1: ล่าสุดนะคะฉบับที่5เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนนั้นวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
0: ค่ะวันนี้ล่าสุดทั่วไทยฝน 70% ของพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ยกเว้นทางใต้ฝั่งอันดามันเนี่ย 60% ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชก็ยังคงระบุนะคะว่าตอนนี้สทนชเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศไทยเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะซึ่งมีการเฝ้าระวังพื้นที่ทั้งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต่างๆทั้ง27จังหวัดเหล่านี้นะคะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยนั้นนะคะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ออกมาระบุในการขับเคลื่อนงานในการแก้ปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกตามนโยบายของท่านนายกด้วยนะคะกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งเชิงรุกบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตอนนี้ถ้าภาคตะวันออกเน้นย้ำเกือบทั้งภาคนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกทั้งชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกนะคะรัฐบาลก็กำชับทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะอ่ะก็มาที่ทางผู้ว่าที่สกลนครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งเตรียมระดมเรือท้องแบนและการที่ช่วยประชาชนทั่ว18อำเภอหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางด้านของนางระ นิดาเหลืองทิติสกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่7สกลนครค่ะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์รวมถึงเรือท้องแบนเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมกำชับให้ทางด้านในอำเภอทั้ง18อำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดก็พร้อมที่จะประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานค่ะได้เร่งบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่พันนานิคมนะคะอากาศอำนวยวานอนิวาสและพังโคนค่ะโดยเข้าช่วยเหลือทางด้านของการอพยพของพี่น้องประชาชนและดูแลผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานอนิวาสเจ้าหน้าที่ก็คงยังต้องเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่ค่ะเริ่มลดลงแล้วจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงค่ะเพิ่มความปลอดภัยชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะในการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569สั่งปภ.ส่งเครื่องจักรกลช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะฝนตกหนักแบบนี้นะคะทางด้านแม่น้ำ

0: วาคมนี้มีโอกาสเกิดภาวะซูเปอร์เอลนีโญค่ะทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปที่จีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นมากกว่าเข้าสู่ประเทศไทยถึงแม้ว่าภาพรวมฝนจะลดลงนะคะแต่ยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่จากร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่มรัฐบาลก็สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือแล้วด้วยนะคะรองเลขาธิการสทช.ยืนยันว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนเนี่ยยังพอนะคะพอใช้ในการอุปโภคแล้วก็ขอพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะเพราะว่าคาดว่าจะยาวนานตั้งแต่ตุลาคมปีนี้ถึงเมษายนปีหน้าค่ะ
1: ค่ะ6:16 นเราไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบข้อมูลของนักเรียนอาชีวศึกษารั่วไหลหลังมีข้อสังเกตในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีมาตรการการป้องกันหลายชั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวถึงกรณีบริษัทเอกชนผู้เชี่ยวชาญทางด้านของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะคะเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนกว่า 2,500,000 คนใช้ผ่านนะคะผ่านของระบบเนี่ยในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปทางด้านของคณะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วและได้รับการยืนยันค่ะว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ยืนยันนะคะว่าระบบได้จัดเก็บข้อมูลมีมาตรฐานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบการป้องกันหลายชั้นค่ะทำให้บุคคลภายนอกนั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีข้อมูลหลุดหรือว่ารั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรงทองก็ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลเป็นภารกิจสำคัญที่ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการควบคู่กับการยกระดับระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะยังคงต้องทบทวนและพัฒนามาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะคะหลายคนติดตามกันมากเลยเพราะว่ามันหลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะท่านกรมการปกครองออกมาชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะพร้อมร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินคดีผู้กระทำผิดค่ะซึ่งทางด้านสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะคะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนี้หลังจากมีข่าวปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระแสข่าวรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รั่วไหลมาจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองค่ะสำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นกรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะหรือว่าสกมช.แล้วก็ทางสคส.คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกนะคะแล้วก็ส่งผู้แทนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเพื่อจะได้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดท่านยืนยันนะคะว่านะคะในส่วนของผู้บริหารยืนยันนะคะว่ามีได้มีการยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบแอปพลิเคชันไทยดีนี่แหละค่ะมาใช้ในการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนดิจิทัลซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อคุ้มครองข้อมูลของประชาชนนอกจากนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองยังได้แจ้งประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่ แพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550ด้วยแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14ในการนำเข้าข้อมูลเท็จบิดเบือนหรือกระทบต่อความมั่นคงและสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำ

0: ั้งปรับค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2569
0: 68
1: 68นะขออภัยด้านของนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่ายึดหลักที่จะปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยเน้นย้ำนะคะว่าการดำเนินคดีนี้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใดโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะว่าจากการตรวจสอบกรณีของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและพร้อมยืนยันค่ะว่าและให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมค่ะซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็ต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ค่ะในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใดและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีของผู้ที่ถูกถอดถอนรายชื่อออกไปหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนแต่หากต้องการโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างเช่นโดยย้ำว่าการดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายแบบไม่ละเว้นสำหรับมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนโดยได้สั่งการรีเซ็ตค่ะระบบการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหลังตรวจพบปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568เบื้องต้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องพร้อมจัดอันดับคะแนนใหม่ค่ะและเตรียมที่จะโยกย้ายข้าราชการระดับสูงล็อตใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่จะเร่งคืนความศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนและก็คาดนะคะว่าจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาไม่เกินวันที่30กันยายนนี้ส่วนความคืบหน้ากรณีทุจริตของกรมศุลกากรท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันค่ะว่าแม้ตนเองเนี่ยไม่ใช่ผู้พิจารณาโทษแต่หน่วยงานตรวจสอบพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเมืองก็มีกระแสถามถึงท่านนายกหลายส่วนนะว่ามีเรื่องของการผสมสีใหม่หรือเปล่าโน่นนี่นั่นเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงบ้างท่านนายกก็นะคะระบุว่าไม่สนใจกระแสข่าวแย้งเสถียรภาพรัฐบาลครม.บอกว่าทำงานกันเต็มที่มีภาพชัดเจนนะคะท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านอื่นก็พูดแนวทางเดียวกันนะคะว่าทำงานกันยังดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะซึ่งโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาพูดถึงเรื่องกรณีสื่อต่างๆให้ความสนใจประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วก็สลับขั้วกระแสข่าวต่างๆความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะโดยโฆษกรัฐบาลระบุว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะว่าไม่มีความกังวลต่อกระแสข่าวลือต่างๆที่ออกมาแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาซึ่งมีเป้าหมายแล้วก็ทิศทางการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะท่านนายกเชื่อมั่นต่อรัฐมนตรีทุกคนและก็ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อกระแสข่าวหรือคำถามที่มีเจตนาสร้างความแตกแยกให้รัฐมนตรีทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็เปิดเผยเตรียมจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรปลายเดือนสิงหาคมนี้ทางด้านของนางณัจจรีอนันต์สินค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือที่เรารู้จักกันในนามของครม.สัญจรนะคะที่จะเลื่อนจากกำหนดเดิมเนี่ยกำหนดเดิมก็คือในช่วงของวันที่8 ถึง9มิถุนายนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะเลื่อนนะคะในช่วงขึ้นมาในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมที่จังหวัดสงขลาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นในช่วงของ31สิงหาคมนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการหารือกับทางด้านของเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อกำหนดวาระการประชุมที่จะเกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะพูดถึงการลงพื้นที่นะคะมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยมีภารกิจเตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาวันศุกร์ที่14สิงหาคมศุกร์หน้านะคะยืนยันว่าเป็นการติดตามการใช้วิธีและงบประมาณเพื่อความมั่นคงไม่ใช่แสดงแสนยานุภาพอะไรนะคะก็มีข่าวออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องของภาพอดีตนายกทักษิณสวมชุดที่เกี่ยวกับการบินโน่นนี่นั่นก็มีกระแสข่าวออกมานะคะส่วนกรณีการขึ้นบินเครื่องบิน F-16 ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวรอติดตามแต่ยังไงท่านนายกก็ปฏิเสธว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงแสนยานุภาพเนื่องจากเป็นการประชุมลับแต่การได้รับรู้ว่ากองทัพมีความเข้มแข็งก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในการเจรจาต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อรับเรียกว่ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็พูดถึงท่านนายกคือเมื่อวานมีการประชุมครม.ใช่ไหมคะหลังจากที่ท่านนายกไปต่างประเทศมาก็เลยมาประชุมเมื่อวานนี้มีข้อสั่งการจากท่านนายกออกมาหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนของการทำงานนั้นท่านนายกก็ลุยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะข้อสั่งการหลักๆเลยจากที่ประชุมครม.นะคะเมื่อวานนี้ก็คือเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้กับชาวพีมูฟสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิและสถานะโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนกำหนดมาตรการชั่วคราวคุ้มครองประชาชนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ไม่ให้ถูกขับไล่หรือว่ารื้อถอนนะคะแล้วก็ยังมีการต่อยอดผลการเยือนจากอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการด้วยนะคะบอกว่าให้เร่งติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลายประเด็นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาท่านปลัดกระทรวงการคลังเน้นย้ำไม่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มแล้วนะนะคะหรือว่าบัตรคนจน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มั่นใจว่าระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศแล้วขณะที่ยอดผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิเนี่ยสูงถึง4ล้านกว่ารายนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแล้วในเรื่องของชายแดนก็มีข่าวมาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะมีรัฐมนตรีช่วยมท.3เนี่ยลงพื้นที่ไปที่แม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนชาวบ้านท่านก็ไปเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญแล้วยังมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือนำทีมเปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนไปบุกค้น25จุดที่แม่สอดเนี่ยขออภัยไม่ใช่แม่สายแม่สอดนะคะทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรเลข0ออกบัตรเลข0น่ะจับผู้ต้องหาได้17รายนะคะนะแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ด้วยมีบุกทลายปฏิบัติการนี้ร่วมกันที่จังหวัดตากนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,000 กว่าคำร้องนะคะมีการยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนสอบทานข้อมูลแล้วก็ชี้แจงผู้ร้องด้วยนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะคะพักกันครู่เดียวค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
5: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350อ
7: ยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าให้เร่งต่อยอดผลเยือนอินโดนีเซียเปลี่ยนข้อตกลงเป็นโอกาสของประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่5สิงหาคม2569ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569โดยระบุว่าการเยือนในครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการผลักดันบทบาทของไทยในอาเซียนทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งเป้าว่าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจากเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ5ปีและมีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน4ฉบับด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจริงและได้ใช้โอกาสในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมพบปะภาคธุรกิจอินโดนีเซียเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สินค้าบริการและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียได้มากขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้มองไกลถึงโอกาสแห่งอนาคตที่สดใสภายนอกภูมิภาคร่วมกันเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้รวมกันแล้วมีศักยภาพในระดับโลกประชากรรวมกันก็350ล้านคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งเรื่องการเกษตรฮาลาลพลังงานการท่องเที่ยวและในเรื่องของดิจิทัลด้วยในด้านความมั่นคงนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซียก็จะยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยตรงและนอกจากนี้ได้หารือกับเลขาธิการอาเซียนและแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนโดยเสนอ3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาเอกภาพของอาเซียนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของภูมิภาคและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพร้อมทั้งยืนยันในการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนด้วย นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งติดตามและขับเคลื่อนผลการหารือและข้อตกลงต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนความร่วมมือที่ได้จากการเยือนในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กสนับสนุนไทยบรรลุ FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD พ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปภายในปี2569และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งไทยและลักเซมเบิร์กต่างก็เชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคีการค้าเสรีและลักเซมเบิร์กเองก็พร้อมสนับสนุนการจัดทำเขตการค้าเสรีไทยยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD มองว่าการอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหลักปฏิบัติเดียวกันช่วยสร้างมาตรฐานและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นลักเซมเบิร์กยังมีความเชี่ยวชาญทางการเงินเห็นว่าตลาดทุนยังเป็นอีกช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่มีโอกาสร่วมมือกันนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมพิธีต้อนรับมินอองไลเยือนไทยอย่างเป็นทางการก่อนหารือแบบเต็มคณะลงนาม MOU ด้านความช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามของรัฐบาลไทยจะมีการจัดพิธีต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569โดยในเวลา10นาฬิกา20นาทีจะมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือกันและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและจากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีก็บูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงลดผลกระทบประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คือขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเพื่อเร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดด้านที่2คือตั้งวอร์รูมมอนิเตอร์ระดับน้ำ24ชั่วโมงด้านที่3คือใช้โดรนบินสำรวจจุดเสี่ยงจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับการอพยพด้านที่4คือเร่งขุดลอกลำน้ำรับมือครบวงจร วางแผนเก็บกักน้ำสำรองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำแล้งหลังหมดฤดูฝนครับเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการทำงานให้กับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือบริหารจัดการน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลักด้านน้ำและเทคโนโลยีเพื่อคาดการและก็แจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์พร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับทีนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและไปที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารจากรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีนั้นมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นด้วยกันตั้งอยู่บนพื้นที่คร่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองวะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปรัฐบาลได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้เดินหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพี่น้องครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศไทยโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างเช่นแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการนั้นต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130และ PEA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1129โดยเชื่อมั่นแล้วครับว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดภาระค่าไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหนังไทยเรื่องบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปลื้มหนังไทยบินล่าฝันเรื่องนี้แหละครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่4สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าA Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วครับที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้นับว่าเวทีนี้ได้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดที่ว่าให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งในปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศโดยเนื้อหาก็ครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันโดยจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เบจิงยูธพาเลสซินีมาพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนแล้วภาพยนตร์บินล่าฝันเรื่องนี้มีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้การได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนและต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยแล้วครับโดยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้เพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศแต่ว่ายังขายต่างประเทศได้ด้วยและก็สร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ของไทยประชาชนก็สามารถติดตามผลงานได้ที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สร้างความเชื่อมั่นสู่สายตาคนทั่วโลกและครับ พี่น้องครับในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ขณะนี้เหลือเวลาเตรียมการก่อนการประชุมเพียง75วันเท่านั้นจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกการได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านส่งข่าวมาว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานทั้งคืนเลยนะแล้วก็ยังชุ่มฉ่ำกันอยู่ยังไงเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังกันพี่แอฟพัฒวันจากระยองค่ะบอกว่าน้องน้อยน้องแอลระยองฝนตกทั้งคืนค่ะ
1: ค่ะ
0: นะพี่สุพจน์ศรีสร้อยก็ติดตามเราอยู่นะคะพี่สุวิทย์ด้วยพี่สมจิตนะคะหลายท่านด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกช่องทางคุณพี่เป็นทิชาคุณพี่สุพิษบอกว่าโคกจันอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมือนี่ฟ้าครึ้ม24องศา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกหลายๆที่ด้วยพี่ปราโมทบอกว่าขอนแก่นก็คือกันเด้อฝนตกทั้งคืนอากาศเย็นสบายนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีกบินบุรีเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มพูดถึงแฟนๆรายการของเราหลายๆที่ติดตามอยู่นะคะกรุงเทพมหานครเองสวทกรุงเทพคลื่นหลักของเราก็คือ FM 92.5 MHz จะมี AM 891 GHz ที่จะลิงก์สัญญาณกันตลอดเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้เป็นช่วงที่ทางทีมพี่ๆช่างเทคนิคนะคะปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องนะคะโดยเฉพาะปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องส่งจะได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยต้องขอแจ้งหยุดออกอากาศนะคะวันนี้พรุ่งนี้2วันเต็มค่ะตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามทางซัตเทอร์ไลท์ทางดาวเทียมทางออนไลน์นี่ยังฟังได้อยู่นะนะคะแล้วก็ฟังเราได้ทางอาจจะเปลี่ยนมาเป็นมาฟังทาง FM 92.5 MHz ไปก่อนนะคะเพราะว่ารายการหลักๆก็อยู่คลื่นนี้หรือว่าจะทำการรับฟังทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย YouTube TikTok นะคะหรือว่าโหลด NBT Plus ไปที่เมนูฟังวิทยุสดเลือกสถานีวิทยุภาคกลางกรุงเทพวงเล็บ AM 891 GHz นะคะ AM 891 GHzก็จะติดตามได้นะคะเดี๋ยวถ้าซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับมารับฟังได้ตามปกตินั่นเองนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะฝากกันหน่อยค่ะชมรมสรรสินศิริราชและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพวาดสรรสินศิริราชเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะคุณชัยนันท
1: ์ค่ะ
0: นะคะซึ่งจะมีการจัดแสดงภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียง แล้วก็ขออภัยค่ะสมาชิกชมรมและศิลปินจิตอาสานะคะเขาเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่2แล้วยาวไปจนถึง14สิงหาคมค่ะที่บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น2โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณรายได้หลังค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะจากการจำหน่ายภาพวาดเสื้อยืดและหนังสือก็จะนำไปมอบให้กองทุนห้องผ่าตัดศิริราชเพื่อดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไปนะคะแล้วก็สามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานเป็นลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านั่นเองนะคะสอบถามหรือว่าดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ @ชมรมสรรสินศิริราชค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะปี2569กันซึ่งโดยในเรื่องนี้ค่ะท่านปลัดกระทรวงการคลังในลวรนแสงสนิทนะคะท่านเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569เพิ่มเติมท่านบอกว่าเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบแล้วกว่า5ล้านกว่าคนนะคะโดยยืนยันค่ะว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทำให้มั่นใจค่ะว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริงสำหรับข้อมูลล่าสุดณวันที่4สิงหาคม2569มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4ล้าน1แสนรายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะ9ล้าน3แสนรายด้วยกันค่ะ
0: คุณผู้ฟังชมเข้ามาตอนตี5นะคะเครื่องบินรับร่างฮันลุนโซโล่ถึงประเทศไทยแล้วนะคะพี่ชายพี่สาวก็ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พอเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะคะร่างก็จะส่งกลับไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสรุปผลยกเลิกแล้วก็ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านข้าราชการท้องถิ่นใหม่พร้อมกับ ับวางแนวทางดำเนินการกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตด้วยนะคะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาที่ฐานปฏิบัติการเสกสรรบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากติดตามสถานการณ์การสู้รบชายแดนแล้วก็ท่านก็สั่งคุมเข้มค่ะชายแดนแม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ท่านก็ยังไปมอบไปพบปะสิ่งของมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในการปฏิบัติงานนอกจากนี้แล้วท่านก็ยังนำอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงข่าวปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยหลังสนธิกำลังกับกรมการปกครองนะคะ DSI ปปท.ปปง.แล้วก็ตำรวจเปิดปฏิบัติการค้นเป้าหมาย25จุดปราบปรามเครือข่ายทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรทะเบียนเลขศูนย์นี่แหละ นะคะซึ่งก็สามารถที่จะทลายเครือข่ายทุจริตได้กว่า17รายนะคะส่วนตำรวจไซเบอร์นะคะก็บุกทลายเหมือนกันเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยอยู่กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกุมแอดมินของกลางเป็นทั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากนะคะบอกว่าจ้างเนี่ยได้เดือนละ15,000จ้างมา5เดือนแล้วโดนจับเรียบร้อยนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขมีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,350 คำร้องยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนข้อมูลชี้แจงผู้ร้องอยู่นะคะนี่เป็นหลากหลายประเด็นแล้วก็ครบถ้วนนะคะหลายๆส่วนเดี๋ยวตามต่อในข่าวภาค7นาฬิกาเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้
1: วันนี้ถนนดนตรีไรส์นะคะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมะหลี่หัวหน้าอย่าลืมนะคะใครที่ได้เข้าไปลงทะเบียนรับบัตรกันวันนี้แล้วนะคะที่จะมีกิจกรรมกันค่ะ
0: ค่ะส่วนกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งคุมเข้มนายธนาเกิดทองหรือป๋องพ้นโทษภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไม่ติดกำไร EM ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง